0: รับไม่ได้ขณะที่อิหร่านยืนยันว่าเป็นการเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นบิลภูริพลบุญสอนได้เหรียญทองวิ่ง200เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถานพยาบาลและภาคเอกชนให้แต่ละแห่งพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินจัดศูนย์พักพิงอาหารถุงยางชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้พร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชน
3: ราชการและเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษตามมติครม.
4: ทุกวันไหน
3: วันวันการราชการกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการทั้งหมดยืดไป2วัน
2: สอดคล้องกับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาและรับสถานการณ์ให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องทุกพื้นที่รวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบแจ้งประชาชนทราบทันท่วงทีเพื่อเตือนภัยและการอพยพให้ส่วนราชการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดส่วนตำรวจให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ให้การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟฟ้าและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
5: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมด
2: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา10นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิตปาโลรายงาน
0: และเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิเนื่องจากมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรส่วนกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำท่วมขังทุกจุดเสี่ยง
6: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยได้รับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงและลงเรือไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่อาศัยในแฟลตคลองจันทน์โดยในพื้นที่นั้นปริมาณน้ำโดยรอบท่วมสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรพร้อมให้กำลังใจกับประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตคลองจันทน์ซึ่งผู้ประสบภัยขอให้มีการเร่งนำเครื่องสูบน้ำมาทยอยสูบน้ำเพราะประชาชนไม่สามารถใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาได้ ส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการระบายน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งต่ำโดยนำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เร่งสูบน้ำจากท่อระบายน้ำลงสู่คลองแสนสาบและผันน้ำผ่านระบบอุโมงค์พร้อมสั่งการให้เปิดประตูรับน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำปลายทางเต็มกำลังทั้ง5เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำผ่านอุโมงค์ใต้ดินลงสู่คลองช่องนนทรีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและจัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะหน้าตะแกรงตลอด24ชั่วโมงเพื่อเปิดทางให้น้ำท่วมขังจากย่านรามคำแหงบางกะปิมีนบุรีและหนองจอกระบายลงคลองหลักได้เร็วยิ่งขึ้น
4: แล้วน้ำก้อนนี้มาจากน้ำคลองแสนแสบที่มันล้นออกมานะจากคลองแสนแสบลงบริเวณเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็มาท่วมแล้วก็มันก็เป็นแอ่งที่ต่ำพอท่วมแล้วเนี่ยมันก็เลยยังไม่กลับเข้าไปในคลองแสนแสบพอวันนี้เราลดคลองแสนได้เดี๋ยวเราก็จะดูดพยายามดูดกลับไปนะอันนี้เราก็เลยเอาโมบายปั๊มมาช่วยจุ่มแล้วก็ช่วยดูดเพื่อเร่งการระบายน้ำออกนะ
6: ในพิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตลาดกระบังมีนบุรีสะพานสูงและบางกะปิที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากคลองสายหลักทั้งคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ยังคงมีปริมาณน้ำสะสมสูงจากมวลน้ำทุ่งที่ไหลเข้ามาเติมตลอดเวลาขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงด้วยผ่อนน้ำจากคลองแสนแสบไปออกคลองสามเสนคลองบางซื่อและคลองบางเขนเพื่อเร่งระบายออกสู่อุโมงค์มักกะสันและแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังส่วนพื้นที่บางกะปิรามคำแหงและคลองจันทร์ได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการตลอดทั้งคืนเพื่อเร่งดึงน้ำบนผิวจราจรลงสู่คลองสายรองและคลองสายหลักอย่างรวดเร็วที่สุด
7: การระบายน้ำกรุงเทพตะวันออกของเราเนี่ยก็ใช้สองคลองสายหลักของเราก็คือแสนแสบที่จากหนองจอกมามีนบุรีไล่มาคลองสามวาคันยาวได้มาในบึงกลุ่มเนี่ยก็ใช้แสนแสบเป็นตัวระบายน้ำตัวหลักแต่ตัวข้างล่างเนี่ยคือคลองประเวศก็จะมีพวกลาดกระบังสวนหลวงที่ต้องใช้คลองประเวศเป็นตัวระบายน้ำเนี่ยซึ่งก็เป็นระยะที่ยาวและทำให้ต้องเดินทางไกล
6: ด้านการบริหารจัดการน้ำได้เร่งพร่องน้ำในคลองทุกแห่งให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยคำนึงถึงเงื่อนไขการสัญจรทางเรือป้องกันปัญหาตลิ่งสไลด์และข้อจำกัดในจุดที่ไม่มีแนวเขื่อนกั้นน้ำผลิตนาถขวัญสารสุขรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็ว
8: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอวางบทบาทเป็น CEO ของพื้นที่ทำหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้ง3กลุ่มได้แก่พื้นที่กำลังเกิดภัยอาทิจังหวัดสระแก้วและพระนครศรีอยุธยาให้เร่งกระจายอาหารและถุงยังชีพให้ถึงมือประชาชนทุกคนในชุมชนอย่างทั่วถึงหากพื้นที่เข้าถึงยากให้จัดเตรียมเรือประจำจุดเพื่อส่งมอบอาหารและส่งเสริมการใช้ร้านอาหารในพื้นที่เครือโอท็อปชวนชิมทำโรงครัวกลางโดยใช้เงินทดลองราชการอุดหนุนให้ประชาชนที่ประสบภัยสามารถเข้ามารับประทานอาหารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่กำลังจะเกิดภัยอาทิจังหวัดปราจีนบุรีให้เน้นแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางทันทีส่วนพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและจัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางการเกษตรเพื่อจ่ายเงินทดรองราชการเยียวยาประชาชนโดยเร็วชนันชิดาสังทองรายงาน
0: กรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในช่วง4วันที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนสะสม 300-500 มิลลิเมตรกระจายครอบคลุม8จังหวัดได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรี อยู่ระหว่างติดตามปริมาณฝนและประเมินสถานการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองหรือไม่และได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปลายคลองบางกระดานคลองบางกระเจ็ดและคลองคูมอนเพื่อเร่งระบายน้ำและลดระดับแม่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนเมืองส่วนที่จังหวัดสระแก้วเฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณคลองพระสะทึงหลังฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำโดยกรมชลประทานใช้อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงช่วยชะลอน้ำและควบคุมผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดปัจจุบันระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงหากไม่มีน้ำไหลเข้ามาเพิ่มจะพิจารณาปรับลดการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
1: กระทรวงสาธารณสุขเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergencyรองรับสถานการณ์น้ำท่วมทั้ง22จังหวัดเพื่อช่วยให้ประชาชนที่ต้องอพยพหรือไปรับบริการในโรงพยาบาลที่ไม่เคยเข้ารับการรักษามาก่อนยังคงได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่รักษาเป็นประจำหรือต้องอพยพไปอยู่ในพื้นที่อื่นกระทรวงสาธารณสุขจึงเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergencyเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นของผู้ป่วยจากหน่วยบริการเดิมได้แม้ผู้ป่วยจะไปรับการรักษาที่หน่วยบริการแห่งอื่นโดยระบบจะแสดงประวัติสุขภาพที่หน่วยบริการเดิมได้ส่งเข้าสู่ระบบไว้ช่วยให้แพทย์มีข้อมูลประกอบการรักษาและสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องใช้ยาหรือรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์จะถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันวนประเวศ57พระคาถางานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไป
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศ นายไมค์วอลช์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐที่ระบุว่าอิหร่านเสนอเงื่อนไขในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าสหรัฐไม่อาจยอมรับได้โดยอิหร่านเรียกร้องให้ปลดอายัดทรัพย์สินและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านรวมถึงยุติการปิดล้อมทางทะเลเพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบดังกล่าวพร้อมกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐไม่มีความมั่นใจในการเจรจาครั้งนี้หลังเคยพยายามเจรจาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแต่ยังเห็นว่าท้ายที่สุดความขัดแย้งต้องยุติด้วยข้อตกลงบางรูปแบบทางด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านตอบโต้ว่าอิหร่านพร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของอิหร่านอย่างไรก็ตามการกระทำของรัฐบาลสหรัฐในช่วง2ปีที่ผ่านมาทำให้อิหร่านไม่เห็นเหตุผลที่จะกลับไปเจรจากับรัฐบาลชุดนี้อีก
0: นายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าการที่ฝรั่งเศสส่งกำลังพลทหารเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศไปช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าฝรั่งเศสจะเข้าร่วมสงครามโดยจำนวนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่ส่งไปขึ้นอยู่กับคำขอของซาอุดิอาระเบียและความพร้อมของฝรั่งเศสรวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้ซาอุดิอาระเบียเผชิญการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากกลุ่มกบฏฮูตีอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามในเยเมนปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกลุ่มกบฏฮูตีพยายามปิดกั้นการส่งออกพลังงานของซาอุดิอาระเบียซึ่งเปลี่ยนมาใช้เส้นทางทะเลแดงหลังการโจมตีของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซทำให้การเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียหยุดชะงัก
1: คณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่ากองทัพเกาหลีใต้และกองบัญชาการสหประชาชาติเริ่มสอบสวนเหตุทุ่นระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้โดยส่งเจ้าหน้าที่ประมาณ40นายเข้าตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุและที่มาของทุ่นระเบิดพร้อมยืนยันว่าจะเปิดเผยผลการสอบสวนต่อสาธารณชนภายหลังจากสมาชิกสภาพรรคฝ่ายค้านเกาหลีใต้เรียกร้องความโปร่งใสเนื่องจากมีข้อสงสัยว่าทุ่นระเบิดอาจมาจากเกาหลีเหนือ
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีธาวิ่ง200เมตรบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำผลงานเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีล่าสุดในรอบชิงชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองที่2ของตัวเองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองที่3ของทัพกรีธาไทยรวมทั้งทำให้ทัพนักกีฬาไทยตอนนี้คว้าไปแล้ว9เหรียญทองขณะที่วิ่ง200เมตรหญิงกีฬาพัดขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ8ด้วยสถิติ 23.65 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบ8คนวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตบพลิกชนะเรื่องการลองอังกุสมืออันดับ30ของโลกจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10 21-13ไปครอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยในรอบ56ปีโดยเข้าไปเจอกับอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซียส่วนหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์แพ้กับอันไซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้8-21และ9-21หยุดเส้นทางเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายนัทธิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนนิกิน่าอุกตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3-2เสียงมาครอบรองชนะเลิศไปพบกับสึคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นขี่ม้าศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลนิวพุทธสมบัติทำผลงานได้ 73.570 คะแนนจบในอันดับ6ด้วยเหรียญทองเป็นของนำดงฮอนจากเกาหลีใต้ 75.190 คะแนนวอลเลย์บอลชายกลุ่ม B ทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกเปิดสนามสู้กับอินโดนีเซียอันดับ45ของโลกจนถึงเซตสุดท้ายก่อนเป็นทีมนักตบหนุ่มไทยที่เอาชนะไป3-2เซตประเดิมคว้าชัยชนะเก็บ2แต้มสำหรับวันนี้ทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านเวลา 14:00 นสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครส่งผลถึงพื้นที่ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬายกน้ำหนักสถานที่ฝึกซ้อมและเก็บอุปกรณ์การแข่งขันจมน้ำทั้งหมดมูลค่าความเสียหายเกือบ20ล้านบาทขณะที่พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสนามวอลเลย์บอลหัวหมากได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอย่างหนัก เตรียมประเมินสถานการณ์ก่อนตัดสินใจว่าจะสามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ได้หรือไม่สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน115เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น34เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้19เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมาตาบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมต่อไปอีกหนึ่งวันซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำสะสมและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร90เซนติเมตรและเวลา 19:04 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:27 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันที่ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 น.1นาทีกับกปท.อาการที่รถเบรกไม่อยู่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นภาพเบรกหมด
13: ซึ่งสังเกตจากขณะเหยียบเบรกจะได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากบริเวณดุมล้อที่ติดตั้งระบบเบรกแต่หากเบรกไม่อยู่ขณะขับขี่หรือที่เรียกว่าเบรกแตกผู้ขับขี่ต้องควบคุมสติไม่ตกใจและพยายามลดความเร็วของรถโดยถอนคันเร่งออกจากปลายเท้าแล้วลดเกียร์ลงมาใช้เกียร์ต่ำตามลำดับโดยห้ามข้ามเกียร์อย่างเช่นจากเกียร์4มาเป็นเกียร์1เพราะจะเกิดอันตรายได้และเมื่อสามารถชะลอความเร็วของรถจนถึงระดับเกียร์1จนกระทั่งถึงจุดที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำแล้วให้ใช้เบรกมือช่วยเบรกทั้งนี้ระหว่างชะลอความเร็วรถก็ต้องควรควบคุมสติให้มั่นคงและให้สัญญาณเสียงเปิดไฟฉุกเฉินหรือให้สัญญาณด้วยวิธีใดๆเพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่ากำลังเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางโดยปลอดภัยแล้วควรติดต่อช่างมาตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีนะคะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
16: ์วันนี้เสนอคำว่าสดับปกรณ์สดับปกรณ์มาจากคำภาษาบาลีว่าสัตตปกรณะแปลว่าเจ็ดคำพีหมายถึงพระธรรมเจ็ดคำพีได้แก่1. ธรรมสังคณี 2. วิพัง 3. ธาตุกถา 4. ปุคละบัญญัติ 5. กถาวัตถุ 6. ยมก 7. ปัฏฐานเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ได้ประทานเทศนาพระธรรม7คัมภีร์สนองพระคุณพระพุทธมารดาอยู่ 1,000 ษาการสวดพระธรรม7คัมภีร์นี้จึงถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยความกตัญญูและคำว่าสดับปกรณ์ก็เปลี่ยนความหมายจากพระธรรม7คัมภีร์กลายเป็นหมายถึงสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพหรือหมายถึงพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่1ตามหลักความเชื่อของศาสนาอิสลามเชื่อว่าพระเจ้าสร้างเพศชายและเพศหญิงมาเป็นคู่เพื่อใช้ชีวิตร่วมกันสร้างครอบครัวและมีลูกหลานสืบตระกูลการใช้ชีวิตคู่ที่ถูกต้องของชาวไทยมุสลิมนั้นจะต้องมีพิธีแต่งงานตามหลักของศาสนาอิสลามและต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก่อนส่วนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนั้นไม่มีขั้นตอนยุ่งยากโดยฝ่ายชายจะพาผู้ใหญ่ไปเจรจาสู่ขอฝ่ายหญิงโดยไม่ต้องมอบทรัพย์สินใดๆเป็นการจองไว
19: ้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
13: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมค่ะ
20: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เซ็นเตอร์โทร076-210-624
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระจกรถยนต์ทุกประเภทอุบัติเหตุกระจกแตกร้าวไม่ต้องกังวลครับที่นี่ร้านอาณาจักรกระจกโค้งให้บริการเรื่องกระจกรถยนต์โดยช่างชำนาญงานมานานกว่า20ปีติดตั้งกระจกรถยนต์ฟิล์มกองแสงทุกรุ่นเคลมประกันชั้น1ได้ทุกบริษัทยังมีบริการสั่งทำและติดตั้งกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือและให้เช่าเรือตกปลาโดยกัปตันมืออาชีพเลือกบริการจากผู้เชี่ยวชาญเลือกร้านอาณาจักรกระจกโค้งถนนเทพกษัตริย์076-239-116 081-895-3217
4: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
5: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยซีโอลิจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
4: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า
6: เสี่ยงเพี้ยวมียาอมสมุนไพรแล้วหน้าเสี่ยงเพี้ยวอย่าอมเสี่ยงเพี้ยวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพี้ยวอย่าอมเสี่ยงเพี้ยวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพี้ยวเสี่ยงเพี้ยวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพี้ยวอย่าอมเสี่ยงเพี้ยวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพี้ยวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404

0: ยายนที่โกโฮเซลทุกสาขาก
1: ลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซลออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1หมอเชนมาแชร
4: ์ของแพงที่สุดไม่ใช่คำตอบเสมอไปนะครับมีหลายคนบอกผมบ่อยว่าหมอคะหนูขอสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะเชื่อไหมครับว่าดีที่สุดในทางการแพทย์ไม่มีนะครับมีแต่คำว่าเหมาะสมที่สุดเหมือนรองเท้าที่ราคาแพงไม่ได้ใส่สบายสำหรับทุกคนนะครับโปรแกรมฟิลเลอร์ก็เหมือนกันโปรแกรมเครื่องยกกระชับก็เหมือนกันถ้าเลือกไม่เหมาะกับปัญหาต่อให้แพงแค่ไหนผลลัพธ์ก็อาจไม่ใช่สิ่งที่คนไข้ต้องการหน้าที่ของผมไม่ใช่เลือกของที่แพงที่สุดแต่ตรวจร่างกายแล้วเลือกของที่เหมาะสมกับคนไข้ที่สุดครับ
3: หมอเชนมาแชร์
5: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
6: ไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM

0: back.
1: We will be back.
2: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
3: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคส์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
4: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
5: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
6: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
3: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
7: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
8: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
9: อยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่ว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
1: เคยหมดศรัทธาไหมเมื่อเห็นข่าวคนในผ้าเหลืองทำผิดแต่อย่าเพิ่งหมดศรัทธาในพระธรรมเพราะเราควรแยกคนออกจากคำสอนพระพุทธองค์ทรงฝากหลักสำคัญไว้ว่าเมื่อพระองค์ล่วงลับไปแล้วธรรมและวินัยจะเป็นศาสดาแทนพระองค
2: ์โลกใบนี้มีคนดีและคนชั่วปะปนกันไปร่มกาสาวพัดเป็นเพียงธงชัยแต่ความบริสุทธิ์ที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การกระทำ
1: ความจริงไม่ได้เสื่อมไปเพราะใครคนหนึ่งดังทองคำแม้ตกอยู่ในโคลนตมมันก็ยังเป็นทองคำพระธรรมก็เช่นกันอย่าให้ความผิดของคนบางคนมาดับแสงแห่งปัญญาในใจเราศรัทธาที่แท้ไม่ใช่การเชื่อโดยไม่คิดแต่คือศรัทธาที่มีปัญญากำกับจงยึดพระธรรมเป็นหลักชัยเพราะบุคคลย่อมเปลี่ยนแปลงและร่วงโรยแต่ธรรมะที่นำไปปฏิบัติยังคงเป็นแสงสว่างให้ผู้คนได้เสมอ
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ปัญหาหลุมสิวของแต่ละคนรักษาเหมือนกันหรือไม่ต้องตอบเลยค่ะว่าไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าหลุมสิวไม่ได้มีเพียงแบบเดียวมีทั้งหลุมแบบแคบลึกหลุมขอบชัดและหลุมตื้นและมีผังผืดแตกต่างกันออกไปวิธีการดูแลจึงแตกต่างกันค่ะหลายครั้งจึงต้องใช้หลายๆวิธีร่วมกันการประเมินชนิดของหลุมสิวและความลึกของหลุมสิวก่อนรักษาก็จะช่วยวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสมและตั้งความคาดหวังได้ตรงกับความเป็นจริงใครมีหลุมสิวและอยากรักษาแนะนำปรึกษาทีมแพทย์ที่นภชาคลินิกได้เลยค่ะ
4: Beauty Secret. คุณกำลังฟัง D-Light 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ถึง905 FM
0: Morning Delight โดยปันปัน

0: เข้าสู่ Morning Delight กันนะครับวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ที่28กันยายนนะครับ28กันยายนครับเป็นช่วงไปปลายเดือนนะ2วันสุดท้ายสำหรับเดือนกันยายนใครจะเป็นกันยายนกันบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรขอเพลงกันมาได้นะครับเราเป็นกำลังใจกันให้ตลอดแต่ว่าเชื่อว่าเป็นเดือนที่ดีของทุกๆคนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ตุลาคมนะเดือนที่จะเป็นอย่างคนภูเก็ตเนี่ยถือว่าสำคัญเพราะว่าจะมีประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สืบทอดกันมายาวนานแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆของภูเก็ตเลยนะครับคนภูเก็ตก็จะได้มีความสุขกันในช่วงนั้นอีกด้วยนะกับประเพณีถือศีลกินผักนั่นเองอยากขอเพลงอะไรนะครับ ID Line 905 FM ส่งมาบอกปันๆได้เลยนะครับสำหรับ2เพลงที่เปิดไปคำนั้นจากนนทนนท์เพลงรักเพลงแรกจากลานดอกไม้ครับ
1: Morning Delight

เช็คลิสต์จากบิลกินนะครับก่อนหน้านั้น Dancing in the Flames ครับจาก Justin Bieber และ Shakira แล้วก็จำไว้จากกวินนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามสำหรับช่วง Did You Know นะครับอ่ะมีใครเคยฝันเหมือนแบบเหมือนตกจากที่สูงแล้วก็สะดุ้งตกใจอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับเนี่ยผมเนี่ยก็เคยเป็นนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ๊ะเวลานอนแล้วรู้สึกเหมือนฝันตกจากที่สูงเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาติดตามในช่วง Did You Know นะครับ

0: ฉันทำอะไรได้นะจากมีนะคะฟิตริงกับการเดอะพาร์คินสันด้วยฮะแล้วก็ก่อนนั้นๆอยู่จนกว่าจะทนไม่ไหวจากเลดี้ปรางเอ็กซ์กับเคลียร์นะครับแล้วก็เสียใจไม่ช่วยอะไรจากเอมิทสอนนะในกรุงเทพมหานครแล้วก็หลายๆจังหวัดเนี่ยหลายๆพื้นที่ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมนะครับที่น่าเป็นห่วงอยู่นะครับก็ส่งกำลังใจไปด้วยนะครับรู้สึกเห็นแวบๆเหมือนจะมีทีมกู้ภัยจากภูเก็ตเนี่ยก็ขึ้นไปช่วยด้วยนะครับแล้วก็มีคนไทยในพื้นที่ที่ไม่ได้ประสบภัยนะครับก็มีการช่วยเหลือนะสำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมกันอยู่นะส่งกำลังใจกันด้วยนะครับหลายๆพื้นที่ก็สถานการณ์ดีขึ้นแล้วหลายๆพื้นที่ก็ยังต้องการความช่วยเหลือนะครับก็เป็นหน้าที่ที่เขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลานะที่ตอนนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเช่นรัฐบาลนะครับหรือว่าผู้ที่มีส่วนที่จะช่วยผู้คนในท้องถิ่นตัวเองได้เนี่ยก็จะได้โชว์ศักยภาพเนาะแต่เราอ่ะไม่ได้อยากให้เกิดหรอกไม่อยากให้โชว์ศักยภาพแบบนี้บ่อยๆหรอกนะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนะครับเราน่าจะได้มาติดตามแฮชแท็กใน X กันก็ไม่พ้นน่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมเดี๋ยวมาดูในชั่วโมงสุดท้ายกันแต่ว่าชั่วโมงนี้นะครับเรามาเข้าสู่ช่วงดิจิโนกันก่อนดีกว่ามีข้อความส่งมาขอคำยินดีของเคลียร์นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้หลังดิจิโนนะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับมาดูกันครับใครเคยฝันว่าตกจากที่สูงบ้างเรามาดูสาเหตุนะว่าเกิดจากอะไรกันได้บ้างนะเวลาเราฝันปุ๊บเราจะแบบวูบเลยนะแล้วก็ตกใจสะดุ้งทุกทีเลยฮะ Did you know?เชื่อว่าหลายคนเคยเจอนะเหมือนกับว่าเวลานอนหลับแล้วรู้สึกเหมือนตกจากที่สูงนะครับแล้วก็สะดุ้งตื่นกลางดึกอะไรเงี้ยนะครับเชื่อว่าหลายคนเคยเจอนะอย่างน้อยก็สักครั้งในชีวิตนี่แหละเขาบอกอาการนี้เนี่ยในทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์เนี่ยนะครับไม่ได้เรียกว่าผีอำหรือว่าลางสังหรณ์อะไรนะแต่ว่ามันมีเขาเรียกว่าเป็นอาการที่ทางการแพทย์เนี่ยเขามีนะฮะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางประสาทวิทยาที่น่าสนใจมากๆเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมร่างกายถึงมาแกล้งเราแบบนี้นะครับลองนึกภาพตามนะครับเวลาเรากำลังจะหลับเนี่ยร่างกายก็จะค่อยๆผ่อนคลายครับอัตราการเต้นของหัวใจก็จะช้าลงการหายใจลึกและสม่ำเสมอขึ้นกล้ามเนื้อตามตัวเนี่ยก็เริ่มคลายตัวอย่างสมบูรณ์กระบวนการนี้เรียกว่าการเปลี่ยนผ่านจากสภาวะตื่นเนี่ยไปสู่สภาวะหลับนะครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยสมองของเราเนี่ยก็เกิดความสมดุลผิดพลาดขึ้นมาเล็กน้อยครับในขณะที่กล้ามเนื้อตามร่างกายเนี่ยผ่อนคลายลงอย่างรวดเร็วนะสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวเนี่ยก็กลับตีความสัญญาณผิดพลาดนะสมองคิดว่าเฮ้ยกล้ามเนื้อไม่ตึงตัวแบบนี้ร่างกายกำลังสูญเสียการทรงตัวหรือว่ากำลังตกจากที่สูงหรือเปล่านะครับเพื่อเป็นการเซฟชีวิตเรานะครับสมองจึงส่งสัญญาณไฟฟ้าฉุกเฉินความเร็วสูงไปที่กล้ามเนื้อแขนขานะครับแล้วก็สั่งให้กระตุกเกร็งทันทีเลยนะเธอต้องกระตุกเกร็งทันทีเธอกำลังจะตกจากที่สูงอยู่หรือเปล่านะครับเพื่อไขว่คว้าหรือว่าทรงตัวนั่นเองนะครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงสะดุ้งกระตุกขาอย่างแรงครับพร้อมกับสร้างภาพจินตนาการในหัวชั่วขณะว่าเราเนี่ยกำลังตกจากที่สูงครับสำหรับอาการนี้นะฮะเขาบอกว่าแม้ว่าจะเป็นเรื่องธรรมชาติที่ไม่ต้องตื่นตระหนกใดๆนะครับแต่มันจะเกิดขึ้นบ่อยเป็นพิเศษถ้าเรามีปัจจัยเหล่านี้เขาบอกว่า1ครับความเหนื่อยล้าสะสมและการนอนไม่พอนะครับถ้าเรามีความอ่อนเพลียจัดๆมีความเหนื่อยล้าสะสมสมองเนี่ยจะพยายามดิ่งเข้าสู่สภาวะหลับเร็วเกินไปนะทำให้การปรับตัวของกล้ามเนื้อสมองเนี่ยไม่สัมพันธ์กันแบบที่เล่าให้ฟังช่วงต้นนะฮะอันที่2เลยคาเฟอีนและสารกระตุ้นนะครับการดื่มชากาแฟหรือเครื่องดื่มชูกำลังในช่วงเย็นหรือก่อนนอนเนี่ยทำให้ระบบประสาทตื่นตัวแม้ร่างกายจะอ่อนเพลียแต่สมองยังตื่นอยู่มันสวนทางกันนะครับอันที่3เลยความเครียดและความวิตกกังวลความเครียดสะสมทำให้ระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยสูงขึ้นส่งผลให้ระบบประสาทตึงเครียดและไวต่อการกระตุ้นครับแล้วก็อันที่4เลยการออกกำลังกายหนักก่อนนอนครับคือออกกำลังกายเนี่ยดีนะแต่ถ้าเราออกกำลังกายหนักก่อนนอนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอุณหภูมิร่างกายและอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยมันยังสูงอยู่ร่างกายเนี่ยปรับตัวเข้าสู่โหมดพักผ่อนได้ยากนะครับวิธีแก้นะไม่ยากเลยครับลองปรับเวลานอนให้สม่ำเสมองดกาแฟหลังบ่ายสองยืดเหยียดกล้ามเนื้อเบาๆก่อนนอนแล้วก็ผ่อนคลายสมองจากหน้าจอโทรศัพท์สัก30นาทีก่อนนอนนะแค่นี้เราก็จะได้หลับอย่างนุ่มนวลสมูทนะ ก็ผมไม่ได้เป็นนานแล้วแต่ว่าเคยเป็นนะเคยเป็นนะใครที่เป็นบ่อยๆก็ลองแก้ตามที่ข้อมูลบอกดูนะเผื่อจะได้เป็นน้อยลงนะ
1: Listen Did you know
2: Did you know

สำหรับในช่วงนี้นะครับก็อยู่กับ CS Motorbike กันด้วยนะครับอ่ะอย่าลืมนะก็ไปใช้สิทธิ์กันได้นะตอนนี้เขามีฉลองแคมเปญ71ปียามาฮ่านะฮะกับเซอร์วิสแคมเปญหน้าฝนปลอดภัยอะไหล่รถกระจายครับกับ CS Motorbike ฝนตกถนนลื่นช่วงนี้ฝนตกกันเยอะนะฮะอย่าให้รถของคุณเนี่ยพังกลางสายฝนเนี่ยสามารถนำรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าของคุณเนี่ยไปเช็คสภาพรถฟรีกันได้นะครับ15รายการสำคัญแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นเป็นโปรโมชั่นที่ค่าอะไหล่ถ้ามีต้องเปลี่ยนต้องอะไรนะฮะอะไหล่แท้ยามาฮ่าลด 10% ทุกชิ้นทุกรายการนะครับย้ำนะลดทุกชิ้นทุกรายการนะครับวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้นะฮะจนถึง30จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับไปใช้สิทธิ์กันเลยนะครับตรวจเช็คสภาพรถฟรี15รายการสำคัญนะฮะแล้วก็ค่าอะไหล่ลด 10% ทุกชิ้นทุกรายการครับสะดวกสาขาไหนไปที่นั่นได้เลยครับ CS Motorbikeทั้งสาขาวิชิตสงครามนะครับจะอยู่ใกล้ๆตลาดชำฉาครับเบอร์โทร0821966166ครับ0821966166แล้วก็สาขาเจ้าฟ้าในนะครับใกล้ๆโกสรีวัดเทพนิมิตครับแถวแหลมชันนะ0622166468 0622166468นะครับหรือว่าทักแชทก็ได้นะฮะจองคิวกันได้นะครับทั้งทาง Facebook ทาง LINE เลยพิมพ์ @cs1yamaha นะครับcs เลข1แล้วก็ yamaha ครับหน้าฝนนี้ขี่ปลอดภัยแวะมาที่ cs motorbike สบายใจหายห่วงแน่นอนครับเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันนะฮะสำหรับในช่วง905 all around มีสถานที่ท่องเที่ยวมาฝากเหมือนเดิมครับ

0: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเทคบางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
1: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
2: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชทเฟซบุ๊กโรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
3: แทนคำขอบคุณจากใจนภชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
4: นภชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
3: สอบถามได้ที่ Line ID @nphacha_clinic
0: Bubble Bike รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานนวมินทร์หรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อ Bubble Bike เจอเราเลยครับ
5: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
6: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
9: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB 417 ทับ 69 อีก
11: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
12: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเวอร์เทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
13: นี้ต้องข้าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เปาะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเปาะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข้าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้ได้จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข้าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข้าวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
9: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1

0: ายนที่ Go Hotel ทุกสาขา
1: ฉลองครบรอบ10ปีหลาดจีภูเก็ตปีนี้หลาดจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
2: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้านเราเด็กบ้านๆเราเด็กเหนียว18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาดจีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
3: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าธราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: าน LINE ทีม 905FM
1: Morning Delight โดยปันปัน

0: สายทูสายจากโฟร์และมาเบลพิกซี่นะครับอ่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับ Morning Delight กันครับ
1: Morning Delight
0: อยู่กับปันปันในชั่วโมงที่2แล้วก็อยู่กับโปรโมชั่นของวาเลนคลินิกของเดือนกันยายนนี้กับ3วันสุดท้ายนะครับ28 29 30นะ3วันสุดท้ายกับโปรเด็ดเอาใจคนสวยจากวาเลนคลินิกนะครับสายโบท็อกซ์เนี่ยห้ามพลาดเลยนะโปรแกรม MBTOX 200ยูนิตแค่ 8,999 บาทนะฮะย้ำนะ 8,999 เนี่ยคุณได้200ยูเลยนะฮะคุณจะซื้อเก็บไว้ใช้ก็ได้หรือว่าหารกับเพื่อนก็ได้นะฮะก็คือคนละ100ยูนะตกคนละ 4,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับหารกับเพื่อนได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มครับหรือจะเป็นโปรแกรมวิตาแรนครับงานผิวมาแรงใครอยากให้ผิวเนี่ยดูแบบฉ่ำฟูนะฮะเป็นการดูแลฟื้นฟูผิววิตาแรนนะ 3cc เนี่ยนะครับแค่ 8,590 บาทนะครับแล้วก็จูวีลุคส์วอลลุ่มครับยกกระชับผิวหย่อนคล้อยให้ผิวเนี่ยดูแน่นฟูแล้วก็ดูแลปัญหาหลุมสิวนะฮะ 4cc แค่ 9,999 บาทได้ไป 4cc เลยคุ้มมากๆเลยนะครับแล้วก็ใครที่มีปัญหาผมบางผมหลุดร่วงนะครับวาเลนคลินิกเนี่ยเขามีโปรแกรมกระตุ้นรากผมด้วยครับช่วยดูแลรากผมหนังศีรษะนะอย่างตรงจุดดูแลให้เส้นผมเนี่ยดูหนาขึ้นมีวอลลุ่มมากขึ้นนะครับครั้งละ 8,900 บาทเท่านั้นนะหรือว่าจะซื้อเป็นคอร์สก็คุ้มกว่าอยู่แล้วนะ5ครั้งเนี่ย 37,500 บาทแต่ว่าคุณก็จะได้ฟรีฉายแสงกระตุ้นรากผม10ครั้งแล้วก็ฟรีเซรั่มบำรุงผมอีก5ขวดด้วยนะครับยังไงก็สอบถามเพิ่มเติมก็ได้กับแอดมิน Facebook Page วาเลนคลินิกคลินิกความงามภูเก็ตได้เลยนะครับเสิร์ชใน Facebook นะวาเลนคลินิก V A L E N C L I N I C นะครับแล้วก็ภาษาไทยว่าคลินิกความงามภูเก็ตนะวาเลนคลินิกคลินิกความงามภูเก็ตคลินิกอยู่แถวอยู่ถนนขวางนะยังเยื้องกับโรงเรียนนานาชาตินั่นเองครับ

เฮเว่นนะครับจากไมลี่ไซรัสและจัสตินบีเบอร์ครับก่อนหน้านั้นขออนุญาตรักจากลิปตาไม่แบ่งใครจากปรางทิปนะครับนะออริจินอลเป็นของเอเชียเซเว่นนั่นเองช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตามในช่วง905ออเรานะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมาฝากกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากขอเพลงนะครับส่งมาเลยส่งมาเลยนะยังมีเวลาเยอะเลยครับอยู่กับปันถึง11โมงนะส่งมาทางไลน์905 FM ได้เลยนะครับกับเพลงที่ทุกคนอยากจะฟังนะครับย้ำอีกทีนึงนะ ID line 905 FM อยากฟังเพลงไหนบอกปันมาได้เลยนะช่วงนี้นะครับไปฟัง1แทร็กจากอ้อมสุนิสาและว่านธนกฤตกับเพลงที่เขาได้โคเวอร์เพลงของพี่อ้อพงษ์พัฒน์กันไว้นะครับอีกนานนะมีเพลงไหนอยากฟังอีกบอกมาได้เลยครับ

0: เป็นเพลงรักไม่ช่วยอะไรเลยที่เพราะมากอีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับร้องสดๆโดยนัทมีเรียแล้วก็เสียงเปียโนของพี่โตศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็ก่อนหน้านั้นวางมือบนบ่าน้ำตาก็ไหลจากพันธ์วรการ X กับโตศักดิ์สิทธิ์นะครับอีกนานจากอ้อมสุนิสาครับ X กับว่านธนกฤตนั่นเองนะฮะช่วงนี้เข้าสู่ช่วง905 All Around พาไปเที่ยวกันครับ
1: 905 All Around
2: 905 All Around
0: วันนี้905ออาราวปันพาไปที่ชุมชนบ้านหลังสันนะครับชุมชนบ้านหลังสันเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่สูงที่สุดในจังหวัดชัยภูมิใครไปแถวนั้นนะครับอยากให้วางแผนไปเที่ยวที่นี่ครับอยู่ในเขตกำกับการดูแลโดยอุทยานแห่งชาติไซทองหมู่บ้านเนี่ยอยู่บนแนวสันเขานะครับก็เลยตั้งชื่อว่าบ้านหลังสันนั่นเองนะครับถนนเนี่ยแยกทางเข้าจากเส้นอุทยานเนี่ยเป็นถนนลูกรัง14กิโลเมตรตัดผ่านป่าอนุรักษ์นะครับมีเสน่ห์น่าหลงใหลแล้วก็เป็นหมู่บ้านพื้นที่ป่าต้นน้ำนะครับก่อนถึงหมู่บ้าน1กิโลเนี่ยก็จะมีฝายน้ำธรรมชาติบรรยากาศคล้ายปางอุ๋งเลยนะครับเขาก็จะเรียกว่าเป็นปางอุ๋งของชัยภูมิเลยครับเป็นหมู่บ้านสุดท้ายนะสุดแผ่นดินทิศเหนือและทิศตะวันตกเนี่ยเป็นหน้าผาสูงตระหง่านนะเขาออกเนี่ยใช้เส้นทางเดียวกันใช้เส้นทางเดิมนะครับที่นี่เนี่ยก็จะมีที่ให้เที่ยวเนี่ยเยอะเลยนะครับมีชุมชนเกษตรนะฮะที่หมู่บ้านนี้เนี่ยเขาบอกเป็นหลังคาของเมืองชัยภูมิเลยครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางขุนเขาในตำบลวังตะเข้อำเภอหนองบัวระเหวจังหวัดชัยภูมินะฮะอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ย 1,800 เมตรเลยนะครับอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีครับโดยเฉพาะถ้าช่วงฤดูหนาวเนี่ยนะจะมีทะเลหมอกปกคลุมยามเช้าอย่างสวยงามเลยครับเป็นวิมานหมอกฉายาของเขาเนี่ยนอกจากบางอุ๋งแห่งชัยภูมิแล้วก็จะมีฉายาวิมานในหมอกและหมู่บ้านในนิทานนั่นเองนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเยือนสัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวบ้านชมวิวภูเขาสลับซับซ้อนสูดอากาศบริสุทธิ์แวะถ่ายภาพกับซุ้มประตูไม้สุดคลาสสิกนะฮะเป็นแลนด์มาร์คของชุมชนเลยครับแล้วก็มีพืชผักปลอดสารพิษแล้วก็ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะฮะมีเขาปลูกกุหลาบด้วยนะครับเอาไปสกัดเป็นสมุนไพรอะไรเงี้ยนะมีอะโวคาโดนะฮะรสชาติดีมากๆเลยนะใครมีโอกาสก็ไปเที่ยวแล้วถ่ายรูปมาฝากเราด้วยนะครับหมู่บ้านนี้ที่ชัยภูมิครับบ้านหลังสันจังหวัดชัยภูมินั่นเองนะครับ
1: 905 All Around
2: 905 All Around

หนึ่งแทร็กจากกวินดีและวิโอเลตวอลเทียนั่นเองนะครับอย่ามากกว่าฉันก็พอนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นซาร่าซาโลล่านะครับหลับตาฝันครับช่วงนี้อยู่กับเชียงใหม่เพลสนะเรื่องของการกำจัดปลวกอย่าลืมนะครับเชียงใหม่เพลสเลยเชียงใหม่เพลสเนี่ยเขาได้รับความไว้วางใจในการวางระบบท่อกำจัดปลวกโครงการหมู่บ้านต่างๆเนี่ยประสบการณ์กว่า25ปีเลยนะครับนอกจากจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วผลิตภัณฑ์ที่เชียงใหม่เพลสใช้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยตามมาตรฐานอย.แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงนะครับซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็ปลอดภัยกับสมาชิกทุกคนและสัตว์เลี้ยงของคุณเนี่ยนี่คือจุดสำคัญเลยนะใครต้องการกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงครับโทรเบอร์นี้เลยนะครับ0762634004เขามีบริการตรวจวัดพื้นที่ฟรีครับเบอร์โทร0762634004นั่นเองนะครับกับเชียงใหม่เพลสครับ

0: New GWM แทง500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้พี่ GWM อนุภาสภูเก็ต080-535-3591
1: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟของคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟของคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: Rushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
5: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
4: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
5: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
6: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
7: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
4: ์นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
8: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
4: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
6: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้าง
10: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยได้ที่
11: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
12: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
13: แผลจากศัตรูเจ็บที่กายแต่แผลจากเพื่อนสนิท จ็บถึงใจคนที่เรารู้ไส้รู้พุงกันมาเป็น10ปีเล่าความลับให้ฟังทุกเรื่องวันหนึ่งกลับเอาความลับเราไปพูดเอาผลประโยชน์ทับหน้าเราแล้วยิ้มใส่เหมือนไม่มีอะไรท่านว่ามิตรที่ผ่านเข้ามามีทั้งมาส่งเสริมและมาสอนเพื่อนที่หักหลังคือครูวิชาที่แพงที่สุดเขาสอนเรา3อย่าง 1. อย่าฝากชีวิตไว้กับใครทั้งหมด 2. คนเปลี่ยนได้เมื่อผลประโยชน์มาถึง 3. ใจเราแข็งแรงกว่าที่คิดอย่าเสียเวลาแก้แค้นเพราะคนที่ทรยศคนอื่นได้เขาจะเจอคนแบบเดียวกันทรยศเขานั่นคือกฎที่ไม่เคยพลาดหน้าที่เราแค่ถอยออกมาแล้วไม่เป็นคนแบบนั้นเสียเองขอบคุณเขาเงียบๆที่ช่วยคัดคนออกจากชีวิตเราเพราะพื้นที่ที่เขาทิ้งไว้กำลังรอมิตรแท้เข้ามาแทน
14: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา

0: Music
1: Delight 905 FM Music by the Sea อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM
2: Morning Delight โดยปันปัน

0: ยินดีกับเพลงนี้ด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยDream จากลิซ่านะครับได้รางวัลจากเวที MTV Video Music Award 2026นะ Best Pop เลยนะฮะอันนี้ได้รางวัล Best Pop นะไม่ใช่ Best K-pop นะเป็นรางวัลที่ใหญ่กว่าด้วยนะครับแล้วก็จริงๆลิซ่าเนี่ยได้รางวัลจาก MTV เนี่ยรางวัลนี้น่าจะเป็นรางวัลที่4แล้วนะครับแสดงความยินดีด้วยมากๆจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมชอบมากที่สุดนะในบรรดาเพลงของลิซ่าที่มีเยอะๆเนี่ยนะผมชอบเพลงนี้ที่สุดแล้วก็เพลงนี้ได้รางวัลก็ดีใจมากๆเลยนะก่อนนั้นๆ Still จาก Karol G แล้วก็ Bruno Mars นั่นเองครับ
1: Morning Delight
0: เดี๋ยวมาติดตามประเด็นข่าวใน X กันนะครับอย่าลืมนะขอเพลงกันอีก1ชั่วโมงครับอยู่ด้วยกันถึง11โมงนะส่งไลน์มาได้ครับอยากฟังเพลงไหน ID line 905 FM แล้วเดี๋ยวมาติดตามข่าวน้ำท่วมกันครับ

0: ปัทมาจากลำมูลครับไม่พูดก็เข้าใจแพรวคณิตกุลต้องโทษดาวในเวอร์ชั่นของหนุ่มกลานะครับช่วงนี้มาดูเทรนใน X กันนะฮะฮิตติดเทรนออน X ก็ต้องเป็นเรื่องน้ำท่วมเรื่องฝนตกเรื่องพยากรณ์อากาศนะฮะ
1: ฮิตติดเทรนออน X
0: ตามต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับหลายพื้นที่สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นบางพื้นที่ก็ดีขึ้นแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับอนุทินที่ปรับภาษาเตือนภัยเผยมีแจ้งเตือนอากาศตลอดแต่ใช้ศัพท์ยากขนาดผมยังอ่านไม่รู้เรื่องนะครับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลกรมป้องกันสาธารณภัยให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอนะกรณีน้ำท่วมหลายจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพนะครับในรายการเนี่ยนะฮะกล่าวว่าศูนย์ปภ.มอนิเตอร์เรดาร์เมฆฝนสิ่งที่เรารู้คือข้อมูลของพื้นที่เราประสานงานไปแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศผ่านกำนันในอำเภอพื้นที่ของท่านต้องการให้เราส่งเซลล์บอร์ดแคสต์หรือไม่อย่างไรนะครับก็เหมือนเขาบอกว่าเรื่องของกทม.เนี่ยวันเสาร์ 9 โมงนะศูนย์เนี่ยได้โทรกลับไปยังกทม.ว่าปล่อยเซลล์บอดแคสต์ได้ไหมกทม.บอกขอเวลายืนยันเขาก็ยืนยันกลับมาเนื้อหาข้อความเท่านั้นครอบคลุมพื้นที่ตรงนี้วันศุกร์กทม.ไม่ได้ติดต่อมาขอให้ปล่อยเซลล์บอดแคสต์ก็ให้ความเป็นธรรมกับกทม.เขาก็มีช่องทางการสื่อสารของเขามีระบบบริหารบัญชาการของเขาที่ผ่านมาเราอาจจะผิดในห้วงเวลาในการซ้อมภัยพิบัติเราซ้อมกับผู้ว่าทั่วประเทศแต่ไม่ได้ถึงกทม.เข้ามากทม.มีวิธีการจัดการบริหารของกทม.ผู้ว่าอีกทั่วประเทศก็มีการบริหารจัดการผ่านปภ.นะการบริหารร่วมกันอาจมีการติดขัดในห้วงเวลาแรกไม่อยากมองว่าใครถูกใครผิดนะครับสำหรับเรื่องนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพนะครับก็ยังคงวิกฤตนะครับนะแล้วก็มีน้ำท่วมขังกันแล้วก็ขาดแคลนอาหารบ้างเหมือนกันนะครับสำหรับในบางพื้นที่นะฮะมีภาพข่าวที่นายกอนุทินเนี่ยที่บินกลับมาเนาะจากต่างประเทศแล้วก็ลุยบางกะปินะฮะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแจกขึ้นเรือเนี่ยแจกของให้ชาวบ้านที่แฟลตคลองจันทน์หลังน้ำท่วมสูงกว่าเมตรครึ่งนะครับประชาชนขอเครื่องสูบน้ำเร่งระบายออกจากห้องปั๊มเหตุทั้งดึกแล้วก็ไม่มีน้ำใช้นะมีชายปริศนาเดือดนะถามนายกลั่นเข้ามาทำไมบางช่วงชาวบ้านคลองจันทน์โห่ร้องบอกไม่ไหวแล้วนะครับก็ถูกโห่ร้องเยอะทีเดียวนะครับสุภจีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งคุมราคาสินค้าช่วงน้ำท่วมย้ำติดป้ายราคาห้ามขึ้นราคาผิดปกติพบแจ้งสายด่วน1569ได้เลยนะครับพร้อมประสานกลาโหมขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ประสบภัยเผยเตรียมอัดงบพยุงราคาสินค้าประหยัดช่วยประชาชนต่อนะสุกนี้มีอันนี้ด้วยนะตลาดอะไรนะหยัดได้ตลาดนัดหยัดได้ของอบจ.ภูเก็ตนะฮะเผื่อจะมีสินค้าราคาถูกแต่ว่าภูเก็ตของเราอาจจะยังไม่ได้เจอผลกระทบน้ำท่วมอะไรอย่างงี้นะฮะอนุทินลงพื้นที่ริมคลองเปรมนะฮะหลัก4เจอชาวบ้านตะโกนต้อนรับรวยไม่ไหวบอกเลือกมากับมือแล้วก็นายกควักเงิน 18,000 บาทให้ร้านลูกชิ้นร้านตามสั่งร้านก๋วยเตี๋ยวทำอาหารแจกคนในชุมชนโดยไม่ต้องรอโรงครัวเคลื่อนที่นะนะฮะฝนอ่อนกระจายตัวในพื้นที่กทม.คาดฝนล่วงหน้า3ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวมาดูอันนี้โพสต์ล่าสุดนะโพสต์ล่าสุดอ่านได้อยู่นะเขาบอกว่าวันที่28กันยายนเวลา 8:10 น.ครับพื้นที่กรุงเทพมหานครฝนตกเล็กน้อยสลับปานกลางกระจายทั่วพื้นที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ฝนรวมสูงสุดเนี่ยก็คือเขตมีนบุรีนะ11.00 มิลลิเมตรนะครับอันนี้เมื่อกี้มีพยากรณ์ว่าจะมีฝนพื้นที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวนะขอหาแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เมื่อ16ชั่วโมงที่แล้วอ่ะอาจจะช้าเกินไปละนะฮะยังไงติดตามพยากรณ์อากาศนะทุกคนที่ผมพยายามหาข้อมูลข้อความพยากรณ์อากาศนะครับที่เป็นล่าสุดเนาะแต่คิดว่าพื้นที่ภาคใต้เราเนี่ยอาจจะไม่ได้ มีผลกระทบมากนักนะครับก็น่าเป็นห่วงนะสำหรับภาคกลางภาคอีสานตอนล่างหรืออะไรเงี้ยนะครับที่จะยังเกิดผลกระทบในเรื่องของฝนนะฮะที่อาจจะยังมีต่อเนื่องอีก1วันนะเขาบอกว่าอย่างนั้นอ่ะขอบคุณด้วยนะครับนี่คือ Hit the Trend on X วันนี้ฮะ
1: Hit the Trend on X Hit the Trend on X

าเลยครับสำหรับในช่วงนี้เราอยู่กับนภัชชาคลินิกกันด้วยนะฮะใครที่เจอปัญหาเรื่องสิวที่หลังเรื่องสิวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องผิวนะครับอาจจะทำให้หลายคนเนี่ยหมดความมั่นใจได้เลยไปที่นภัชชาคลินิกได้เลยนะครับนภัชชาคลินิกช่วยคุณได้นะบางคนอาจจะเจอปัญหาสิวอักเสบที่หลังเรื้อรังลองมาแล้วทุกอย่างก็ไม่ดีขึ้นนะครับมีรอยดำรอยแดงจากสิวเดิมสะสมครับลองหลายวิธีก็ไม่หายครับที่นภัชชาคลินิกเนี่ยเขามีนวัตกรรมรูมิโนนะครับเป็นเครื่องแสงบำบัดสิวเฉพาะทางครับช่วยลดอักเสบฆ่าเชื้อสิวฟื้นฟูผิวหลังแบบลึกถึงต้นตอเลยนะครับติดต่อได้สอบถามเพิ่มเติมมัดคิวได้นะครับ ID line @napachcha_clinic ครับ @napachcha napachchar ขีดล่างแล้วก็คลินิก clinic นะครับนภัชชาคลินิกเลเซอร์ผิวพรรณและความงามคลินิกอยู่ถนนแม่หลวนนะอยู่ถนนแม่หลวนนั่นเองนะครับก็ตอนนี้คลินิกใหม่เขาเปิดให้บริการแล้วมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะใกล้ๆคลินิกเดิมเลยนะครับอบอุ่นกว่าเดิมสวยกว่าเดิมที่จอดรถสะดวกสบายไปกันได้ที่นภัชชาคลินิกครับนวัตกรรมเขาเยอะมากแล้วก็มีทีมแพทย์ที่สามารถออกแบบการดูแลนะครับนวัตกรรมต่างๆนะฮะหัตถการต่างๆให้เหมาะกับแต่ละบุคคลซึ่งมีความแตกต่างกันเนาะเคส by เค

รักนานๆโดมจารุวัฒน์และพัฒน์วรพัฒน์นะครับก่อนหน้านั้น Nothing Feel Better จาก Bruno Mars นั่นเองนะฮะหมดเวลาของ Morning Delight แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกับปันๆใหม่ครับ8โมงถึง11โมงเหมือนเดิมครับเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะแล้วก็ช่วงเที่ยงนะฮะเจอกับ DJ พิเชษช่วงบ่ายๆกับ DJ Bogey กันได้นะวันนี้ปันๆลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีฮะ

0: ฉลองครบรอบ10ปีหลักจีภูเก็ตปีนี้หลักจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
1: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้าน18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่ลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
2: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
3: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติน
5: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมเครื่องปั่นไฟโรงแรมวิลล่าห้างสรรพสินค้าจัดส่งทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงที่082-955-0666
6: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
7: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift ครีม
8: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามเรียนเนี่ยซีโอริจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
7: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าก
9: ินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเทลโพคีทาลาทางไปตลาดเกษตร

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียว
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/9A
7: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตราพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
8: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการ Altpee สูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
7: 201ปีแห่งมรดกที่ยังมีชีวิตสัมผัสพลังแห่งศรัทธาประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพบกับศรัทธา The Power of Faith 201 Years of the Living Heritage นิทรรศการวาดภาพเสวนาอาหารเจและเรื่องราวแห่งศรัทธา 6-19 ตุลาคมนี้ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มที่ลามไลท์ภูเก็ตร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นโทร076-682-900

0: ายนที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดหมอเชนมาแชร
2: ์หลายคนเลือกถ่ายรูปตอนไม่ยิ้มเพราะรู้สึกว่าตัวเองดูดีกว่าเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเพราะเวลายิ้มนะครับแก้มของคนเราจะถูกกล้ามเนื้อยกขึ้นครับถ้าโครงสร้างใบหน้าเริ่มหย่อนคล้อยคอลลาเจนเริ่มหายรอยยิ้มจะยิ่งทำให้ร่องแก้มดูลึกขึ้นและเห็นความหย่อนคล้อยของใบหน้าที่ชัดเจนขึ้นครับเพราะฉะนั้นรอยยิ้มไม่ได้ทำให้เราดูแก่นะครับแต่รอยยิ้มกำลังเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างใบหน้าครับแต่ถ้าใครเส้นเอ็นใบหน้าเริ่มหย่อนคล้อยอย่าลืมนึกถึงฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็น 4L lifting ของหมอเชนนะครับเพราะเวลาผมประเมินใบหน้าผมไม่ได้ดูแค่ตอนอยู่นิ่งนะครับแต่จะดูตอนยิ้มด้วยเพราะผมต้องการให้ผลลัพธ์นั้นดูดีทั้งตอนหน้านิ่งและตอนหน้ายิ้มครับ
3: หมอเชนมาแชร์ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาร
4: ู้หรือไม่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ทำให้อีกฝ่ายพ่ายแพ้แต่คือไม่ยอมให้ความเกลียดเปลี่ยนใจเราให้เหมือนเขาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวรนี่คือธรรมอันเป็นนิรันดร
5: ์เมตตาจึงไม่ใช่ความอ่อนแอหรือการยอมให้ใครเอาเปรียบแต่คือการหยุดไฟก่อนมันลุกไหม้อยู่ในใจเรา
4: เมื่อเขาส่งความโกรธมาจงใช้สติวางขอบเขตเพราะการตอบกลับด้วยความโกรธมีแต่ทำให้ความทุกข์เดินทางต่อโยมให้อภัยได้โดยไม่ต้องกลับไปอยู่ที่เดิมเมตตาผู้อื่นได้แต่อย่าลืมเมตตาและปกป้องหัวใจตัวเองเพราะใจที่ไม่ผูกเวรคือใจที่เป็นอิสระ
3: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
0: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ถิ่น 905 FM

0: แทนคำขอบคุณจากใจนภชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
1: นภชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
0: สอบถามได้ที่ LINE ID @nphacha_clinic
2: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
3: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
4: ์ New GWM แทงค์500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเนื้อระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาตภูเก็ต080-535-3591
5: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
0: Brushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
7: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: Brushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
7: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Brushroot Clinic
1: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
8: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
0: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมชแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
9: เสี่ยงเพี้ยวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพี้ยวเสี่ยงเพี้ยวมีเส้นหะมาไดเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพี้ยวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB417/69A
10: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
11: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
10: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
12: อย่าเอาชีวิตของเราไปเทียบกับใครบางคนถึงเร็วบางคนถึงช้าต้นไม้แต่ละต้นยังเติบโตไม่พร้อมกันชีวิตคนเราก็มีเวลาของตัวเองขอเพียงไม่หยุดเดินไม่ทิ้งความดีวันหนึ่งเวลาของเราก็จะมาถึง
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
13: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
14: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
15: คุณกำลังฟังดีไลท์905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ที่905 FM

0: Sea. Delight 905 FM Music by the Sea. Cool Delight 905 FM.
1: Delight 905 FM.

0: Delight 905 FM
1: เราพบกันอีกแล้วนะครับคุณฟังครับ Delight 905 FM เริ่มต้นวันจันทร์เดี๋ยววันนี้มีอะไรมาคุยมากมายนะครับ

0: แล้วเธอก็กลับมาในซาวหลอนๆเคว้งเคว้งคว้างคว้างจริงๆมันอยู่ประมาณนี้แหละครับนี่คือลายเซ็นของบิลลี่ไอริสนะครับศิลปินสาวชาวอังกฤษอ๋อชาวอเมริกาแม่จำผิดศิลปินสาวชาวอเมริกันนะครับบิลลี่ไอริสกับเพลงที่จบไปชื่อว่า Blue นะฮะคุณฟังครับเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับฟ้าฝนในภูเก็ตตกแบบหนักบ้างเบาบ้างก็หลายคนค่อนข้างจะเขาเรียกว่ากังวลในเรื่องของน้ำท่วมอยู่พอสมควรนะครับล่าสุดนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาย้ำอีกครั้งหนึ่งครับวันเนี้ยนะครับวันนี้ก็คือวันที่28กันยายนนะครับกรมอุตุนิยมวิทยายังบอกว่าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกเนี่ยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งนะครับส่วนภาคอื่นๆก็จะมีปริมาณฝนที่ลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่แล้วก็ฝนโดยรวมจะเริ่มลดลงแต่ยังไม่จบทุกพื้นที่นะครับภาคเหนือตะวันตกภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตะวันตกตะวันออกยังคงต้องระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอีก1วันก็คือวันที่29วันพรุ่งนี้ที่กรมอุตุได้นี้ได้พยากรณ์เอาไว้ว่าจะถึงวันที่29นะครับและพื้นที่ที่ต้องระวังฝนตกหนักมากเน้นที่ภาคเหนือด้านตะวันตกแล้วก็ตอนล่างนะครับบวกกับภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกส่วนภาคอื่นๆฝนจะลดลงแล้วก็ตามแต่ยังมีพื้นที่บางที่ที่ต้องระวังเรื่องฝนตกหนักอยู่อย่างน้อยที่สุดนะครับก็ยังไม่เกิดน้ำท่วมที่หนักนะฮะก็รู้สึกชาวไทยก็เฝ้าติดตามนะครับแล้วก็เราไร้ความกังวลไปนิดนึงแต่ก็ยังไม่ลดความกังวลเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นปีเนี่ยมันอาจจะมีฝนตกหนักสร้างปัญหาน้ำท่วมใหญ่อีกครั้งหนึ่งหรือไม่อย่างไรติดตามและด้วยความห่วงใยทั้งประเทศนะครับ
1: Cool Delight 905 FM
0: หลังจากที่เจนนี่หนึ่งใน Blackpink ได้ปล่อยซิงเกิลนี้ออกมาร้อนแรงเหลือเกินนะครับ Less Than a Lover

และแล้วในที่สุดนะครับลิซ่าก็สร้างประวัติศาสตร์คว้ารางวัลสำคัญจากเพลง Dream จนได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับคุณผู้ฟังสุดยอดจริงๆเจนนี่ผ่านไปลิซ่าตามมาและน้องเนเน่กำลังตามมาติดๆสำหรับคนไทยคนที่2ที่จะอยู่ในกระแสของคนทั้งโลกนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยลิซ่าโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวมาดูครับผลการประกาศรางวัลล่าสุดจากเธอ

0: Delight 905 FM
1: คุณผู้ฟังครับผมได้พูดเกินไว้ก่อนหน้านี้อยู่บ่อยๆนะครับว่าเตรียมลุ้นนะครับเตรียมลุ้นเพลง Dream ของลิซ่าที่ส่งเข้าประกวดในเวทีระดับโลกอย่าง MTV Video Music Award โอ้เข้าไปชิงประมาณ4รางวัลก่อนหน้านี้ผมจำได้ว่าลิซ่าคว้ารางวัลอะไรนะ2ครั้งติดเลยไหมถ้าจำไม่ผิดถ้าจำผิดต้องขออภัยจริงๆนะครับ Best K-pop Best K-pop น่าจะเป็นจากเวทีนี้แหละ Best K-pop 2ครั้งนะครับนั่นก็คือรางวัลศิลปินจากเกาหลีใต้หรือว่า K-pop ยอดเยี่ยมแต่ครั้งนี้คุณฟังครับมาสุดจริงๆไม่ใช่ Best K-pop คุณฟังไม่ใช่ Best K-pop แต่เป็นรางวัล Best Pop Best Pop ครับนะไม่ใช่ K-pop แล้วแต่เป็น Best Popนี่คือรางวัลสูงสุดของลิซ่าบนเวทีระดับโลกอย่างแท้จริงโอ้โหเหลือเชื่อมากครับคือต้องบอกว่าเหลือเชื่อเพราะว่าการที่ลิซ่าจะคว้ารางวัลนี้ได้มันไม่ง่ายนะครับเพราะนี่คือการต่อสู้ในระดับโลกทุกคนที่เป็นศิลปินป๊อปนะตอนนี้ฮะเทเลสวิฟต์ก็ใช่ซาบีน่าคาร์เพนเตอร์ก็ใช่นะครับหรือจะเป็นใครก็จะเกาะอังกฤษดัวลิป้าก็ใช่ล้วนแล้วแต่อยู่ในเส้นทางเดียวกันแต่ล่าสุดครับรางวัลนี้ตกเป็นของลิซ่า Best Pop ไม่ใช่ Best K-pop นะครับลิซ่าขึ้นเวทีรับรางวัลแล้วก็กล่าวด้วยน้ำตาที่ออกมาจากความภาคภูมิใจนี่คือสิ่งที่ลิซ่าพูดบนเวทีครับอันนี้ถอดคำพูดมาเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษลิซ่าบอกว่าขึ้นมาก่อนอื่นเลยขอบคุณ MTV สำหรับรางวัลอันน่าเหลือเชื่อนี้ค่ะขอบคุณเคนทาโร่อาลีแล้วก็เฟลลี่ที่ช่วยฉันสร้างสรรค์เพลงนี้ขึ้นมาและสำหรับความฝันยามค่ำคืนเหล่านั้นที่นำพาฉันมาถึงจุดนี้ในวันนี้ขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจนะคะและที่สำคัญที่สุดขอบคุณลิลลี่ของฉันฉันคงมาไม่ถึงจุดนี้ถ้าไม่มีพวกคุณทุกคนขอบคุณมากๆสำหรับความรักและการสนับสนุนค่ะพอจบการกล่าวคำขอบคุณบนเวทีนะครับเหล่าบรรดาแฟนคลับที่อยู่ในฮอที่มาร่วมงานตะโกนเสียงเชียร์กึกก้องลิซ่าลิซ่าดอนครายบอกลิซ่าอย่าร้องไห้โอ้โหขนลุกครับลิซ่ากลายเป็นศิลปินระดับโลกขึ้นทุกวันขึ้นทุกวันขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นเพลงนี้คว้ารางวัล Best Pop Dream

0: Delight 905 FM
1: ความยิ่งใหญ่ของผู้หญิง2คนนี้นะครับโอ้โหผมว่าสร้างความปลื้มปิติสร้างความขนลุกให้กับคนไทยในช่วงที่ผ่านมาคือลิซ่าติดลมบนไปนานและสร้างความขนลุกและความภูมิใจอยู่เรื่อยๆไม่ขาดตอนมาเรื่อยๆมาเป็นระยะไม่เคยขาดสายนะครับแต่ที่ล่าสุดครับน้องเนเน่ของเราทำก็สุดยอดมากเป็นที่ทราบเป็นได้อยู่เมื่อวานนี้นะครับมีการต้อนรับน้องเนเน่อย่างยิ่งใหญ่มีรถแห่นะครับแบบว่าโอ้โหทั้งเมืองภูเก็ตนี่นะครับกระหึ่มครับเพราะว่ามีการเดินทางของน้องเนเน่มาถึงสนามบินเสร็จปั๊บก็พาเข้ามาในตัวเมืองแล้วก็มีบรรยากาศผู้คนมาต้อนรับตั้งแต่สนามบินเลยนะครับมีรถแห่มีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับทั้งหมดมาร่วมแสดงความยินดีโดยเนเน่ได้ขึ้นรถแห่เคลื่อนผ่านย่านเมืองภูเก็ตเก่าของเรานะครับซึ่งตลอด2ข้างทางเต็มไปด้วยเสียงเชียร์ป้ายไฟแล้วก็เสียงกรีดต้อนรับอย่างชื่นมื่นทำเอาถนนสายวัฒนธรรมของภูเก็ตในตัวเมืองเต็มไปด้วยสีสันและความคึกคักแบบขั้นสุดคุณผู้ฟังครับตอนนี้ประเทศเรามีผู้หญิง2คนครับอีกคนหนึ่งลิซ่าอีกคนหนึ่งน้องเนเน่รุ่นน้องที่กำลังตามรุ่นพี่ไปวันนี้นะครับความสำเร็จไปถึงน้องเนเน่กลายเป็นเศรษฐีรวยไม่ไหวแล้วตัวจริงเสียงจริงที่ตอบรับนโยบายรัฐบาลชุดนี้มีเพียงคนเดียวรวยไม่ไหวแล้วนอกนั้นจนไม่ไหวแล้วนะฮะช่างมันปล่อยมันไปครับตามสถานการณ์แต่ที่แน่ๆครับคุณผู้ฟังครับนับจากนี้ไปครับจับตามองน้องเนเน่จะเริ่มมีคอนเสิร์ตที่เลวลาสเวกัสหรืออาจจะต้องย้ายไปเรียนที่อเมริกาหรืออาจจะมีงานระดับโลกออกมาเหมือนกับพี่ลิซ่าตอนนี้ผมยังไม่มีเพลงของน้องเนเน่มาเปิดให้ฟังเหมือนกับเวลาพูดถึงลิซ่าก็จะมีเพลงของลิซ่าหยอดตามหยอดตามแต่ผมเชื่อว่าไม่นานครับเดี๋ยวเราก็จะมีเพลงของน้องเนเน่ในระดับโลกเหมือนกับพี่ลิซ่ามาให้ฟังกันติดตามแล้วกันครับ

0: Voice FM
1: ครับเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาจนมาถึงวันจันทร์วันนี้วันเริ่มต้นในการทำงานของเรากันทุกคนนะครับก็มีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นเรื่องที่น้ำท่วมที่กรุงเทพใช่ไหมฮะก็บอกไว้เลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบโอ้โหมันไทยแลนด์โอลี่จริงๆมันตลกจริงๆคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถ้าใครติดตามข่าวจริงๆมันจะมีเพจนึงที่กรมอุตุออกมาเตือนทั้งโลกเอ้ยไม่ใช่ทั้งประเทศไทยครับแล้วการโพสต์เนี่ยเหมือนเป็นการเตือนแบบอันตรายนะน้ำจะท่วมจริงๆแต่ไม่กล้าใช้คำพูดเยอะมากแต่คำพูดนั้นก็เหมือนเตือนเยอะแล้วว่ามันจะอาจจะสร้างความเสียหายแต่ดูเหมือนว่าทั้งกรมอุตุถูกทั้งกรมอุตุถูกตำหนิว่าเฮ้ยคุณไปโพสต์รุนแรงแบบนั้นได้ยังไงอะไรประมาณแบบนั้นเหมือนว่าเป็นการเตือนที่ถูกผู้มีอำนาจมาสกัดกั้นว่าคุณโพสต์แบบนี้จะทำให้พี่น้องประชาชนเขาเกิดความตระหนกนะอะไรลักษณะแบบนั้นน่ะนะครับแล้วกรมอุตุออกมาโพสต์2ครั้งนะครับครั้งแรกและครั้งที่2นี่ค่อนข้างจะเตือนหนักแต่พอเหมือนว่าถูกสกัดด้วยคำพูดของผู้มีอำนาจก็ทำให้ทางกรมอุตุลบโพสต์ที่2ออกไปนะฮะและไม่นานครับในที่สุดน้ำมันก็ท่วมกรุงเทพแล้วพอน้ำท่วมกรุงเทพเสร็จปั๊บคุณผู้ฟังฮะเวงไม่ใช่ไหมกลับกลายเป็นว่ากรมอุตุถูกตำหนิเอ้าถูกตำหนิว่าทำไมคุณไม่เตือนเรื่องน้ำท่วมทำไมคุณไม่บอกให้ผู้คนอพยพล่ะโอ้เหมือนดูซีรีส์เลยครับคุณผู้ฟังนะจริงๆฮะมันคือมันตลกมากเขาเตือนแล้วกรมอุตุเขาเตือนแล้วว่ามันจะตกหนักผมยังไม่เคยเห็นการเตือนของกรมอุตุนิยมเตือนแบบค่อนข้างจะแฝงด้วยความรุนแรงของฝนตกหนักแบบนี้มาก่อนเลยเท่าที่จำความได้นะเอาไอ้ที่อ่านแล้วอาจจะไม่ได้ใส่ใจก็อาจจะมีเยอะแต่ครั้งเนี้ยผมอ่านแล้วแบบผมรู้สึกแปลกใจอะคุณผู้ฟังถ้าติดตามผมจะทราบครับว่าผมย้ำแล้วก็เน้นมากในการอ่านคำพยากรณ์เมื่อวันจันทร์นี่แหละรู้สึกวันจันทร์สัปดาห์ที่แล้วเองเน้นเลยว่าเฮ้ยมันแปลกๆนะแล้วมันก็จริงอ่ะคุณฟังพอมันจริงแล้วผมก็มาพูดต่อที่กรมอุตุเขาก็โพสต์เพิ่มแล้วก็ถูกลบไปแล้วท้ายที่สุดเป็นไงล่ะครับน้ำท่วมกรุงเทพแล้วยังไงล่ะครับกรมอุตุกลายเป็นแพ้รับบาปครั้งนี้หาว่าไม่เตือนว่าทำไมไม่ให้อพยพหน้าที่ของกรมอุตุเขาคือการพยากรณ์แล้วก็แจ้งเตือนเขาบอกเขาเตือนไปแล้วหน้าที่ของกรมอุตุคือเขาแจ้งเตือนไปเรียบร้อยแล้วแต่มันมีใครสักคนหนึ่งผู้มีอำนาจซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้นะครับมาสะกิดว่าเฮ้ยคุณเตือนแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวคนเขาจะกังวลมากเกินไปไหมวิตกจริตไหมแล้วเป็นยังไงล่ะครับพอน้ำท่วมไม่รู้จะโทษใครไปโทษกรมอุตุหน้าที่ต่อจากการที่กรมอุตุเขาพยากรณ์แล้วหน่วยงานต่างๆนะครับก็ต้องเป็นผู้ที่ไปเฝ้าระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรสำนักงานทรัพยากรแห่งชาติน้ำนะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติต้องไปดูแลเรื่องระบบน้ำทั้งหมดครับระบบน้ำทั้งหมดมันเป็นไปต้องไปดูให้ละเอียดแต่นี่ไม่ได้ดูครับปล่อยให้น้ำท่วมแล้วก็มาโทษกรมอุตุนี่คือ Thailand Only นะครับคุณฟังครับตอนนี้กรมอุตุกลายเป็นแพะรับบาปเต็มๆนะครับเรื่องพยากรณ์แม่นด้วยเป๊ะด้วยฝนจะตกหนักและเตือนแล้วแต่ไม่มีการเตรียมการจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราจะมาดูชาร์ตเพลงใน UK ชาร์ตในยุโรปนะครับว่าเพลงอะไรยังอยู่ในอันดับหนึ่งหรือไม่อย่างไรมีหรือมีเพลงอะไรมาแทนที่สักครู่ครับ

าสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: 105 FM
1: Delight Recommended
2: เอาละครับคุณผู้ฟังครับผมเข้ามาส่งท้ายตามสัญญาครับในช่วง Delight Recommend ชาร์ตเพลงใน UK ชาร์ตนะครับในที่สุดความร้อนแรงของศิลปินสาวคนนี้ครับคุณผู้ฟังครับนั่นก็คือผู้หญิงคนนี้ครับเซียน่าสไปโรนะครับเธอสามารถประสบความสำเร็จปลดล็อกได้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังนะครับเธอพยายามอยู่นานครับเธอเพิ่งจะเป็นศิลปินที่ก้าวเข้ามาสู่ระดับโลกไม่นานนะครับไม่นาน 2-3 ปีได้นะฮะแล้วก็รอปลดล็อกครับด้วยความตั้งใจและเธอก็ทำสำเร็จจนได้เซน่าสไปโรคือศิลปินสาวจากเกาะอังกฤษนะครับคุณฟังครับที่ล่าสุดส่งเพลงที่มีชื่อว่า Guest Expectation ขึ้นสู่อันดับ1รวมสัปดาห์นี้แล้วนะครับเป็นสัปดาห์ที่3ที่เพลงนี้ครองอยู่ในอันดับ1โอ้โหปลดล็อกลอยลมบนเลยครับนะครับเธอมีน้ำเสียงที่มีความคล้ายกับดัวลิป้าคล้ายๆกับโอลิเวียดีนอะไรประมาณเทือกๆนั้นนะคืออยู่ในเส้นทางแบบเป็นศิลปินสาวที่มีคุณภาพมีความคล้ายอเดลด้วยนะฮะคือรวมเอาความสุดยอดของศิลปินในยุคนี้ที่เป็นศิลปินจากเกาะอังกฤษมาไว้ในตัวเธอแทบทั้งหมดเลยคืออย่าใช้คำว่าเรียนแบบหรือว่าก๊อปปี้ฮะผมว่ามันน่าจะเป็นการซึมซับจากการที่เธอพยายามที่จะสร้างงานที่มีคุณภาพแล้วก็เพื่อแจ้งเกิดในวงการเพลงระดับโลกอย่างแท้จริงและเธอก็ทำสำเร็จนะครับคือหาตัวตนของเธอแท้ๆได้ด้วยตรงนี้เลยครับด้วยเพลงนี้ครับนี่คือลายเซ็นที่เกิดขึ้นใหม่สำหรับศิลปินหน้าใหม่เมื่อประมาณสัก 3-4 ปีที่แล้วและตอนนี้เธอไม่ใช่ศิลปินหน้าใหม่ต่อไปแล้วเธอคือศิลปินที่เรียกได้ว่ามายืนแถวหน้าคู่กับรุ่นพี่ของเธอทุกคนนะครับนี่คือเพลงที่แจ้งเกิดให้กับเซียน่าสไปโรกับเพลง Guest Expectation แล้วเบรกหน้ากลับมาครับ
1: Delight Recommended
2: 3 สัปดาห์ที่เพลงนี้ครองอันดับ1 UK Chart ครับ

0: Delight recommended.
1: We will be back.
2: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนพร้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
3: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
4: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
5: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
6: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
7: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
8: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
10: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
9: แต่กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
10: กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบาย
9: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
11: กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
12: ่กรุ๊ปเสือออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
13: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
14: ฟัง D-Lite 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
15: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Lite Thailand
14: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Lite Thailand
16: สวัสดีค่ะ D-Lite Thailand วันนี้พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะวันนี้จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวประเพณีไหว้พระธาตุปีเกิดกันแต่ละปีนักสัตว์จะมีพระธาตุประจำปีเกิดที่แตกต่างกันออกไปค่ะแล้วปีเกิดของคุณผู้ฟังตรงกับพระธาตุองค์ไหนและการสักการะพระธาตุจะมีวิธีการยังไงวันนี้มะนาวจะพาไปหาคำตอบกันค่ะสำหรับประเพณีไหว้พระธาตุปีเกิดเป็นประเพณีสำคัญของชาวล้านนาในภาคเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะผู้ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยเชื่อกันว่าการเดินทางไปไหว้พระธาตุประจำปีจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและช่วยเสริมสร้างดวงชะตาให้รุ่งเรืองนั่นเองค่ะ ตามคติความเชื่อล้านนาพระธาตุประจำปีเกิดมีทั้งหมด12พระธาตุด้วยกันซึ่งแต่ละองค์ก็จะเป็นตัวแทนของปีนักษัตทั้ง12นักษัตซึ่งเชื่อกันว่าพระธาตุเหล่านี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ควรไปสักการะบูชาอย่างน้อย1ครั้งในชีวิตตามปีเกิดของตนเพื่อเสริมบารมีและขจัดอุปสรรคต่างๆวันนี้พามาทำความรู้จักกันที่ปีชวดหนูค่ะสำหรับปีชวดหนูนะคะได้แก่พระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่จุดเด่นคือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเศียรเอาไว้ปีที่2ปีฉลูพระธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปางจุดเด่นคือมีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่สวยงามต่อมาคือปีขานค่ะพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่จุดเด่นคือเป็นพระธาตุเก่าแก่ในรูปแบบเจดีย์ทรงเชียงแสนและปิดท้ายสำหรับตอนนี้กันที่ปีเถาะค่ะได้แก่พระธาตุแช่แห้งจังหวัดน่านจุดเด่นคือเป็นพระธาตุสำคัญแห่งล้านนาตะวันออกครั้งหน้าค่ะเรายังอยู่กันที่ประเพณีไหว้พระธาตุตามปีเกิดแต่จะเป็นที่ไหนยังเหลือวัดอะไรพระธาตุอะไรอีกบ้างอย่าลืมรอติดตามกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
15: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
14: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
0: Afternoon Delight โดย DJ พิเชษ
14: ฐ์905 FM

0: 905 FM
1: กลับเข้าสู่เบรกที่2นะครับวันจันทร์ที่28กันยายนนะฮะยังอยู่กับพิเชษเหมือนเดิมครับที่นี่ดีไลท์905 FM และก็แน่นอนครับเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะครับสำหรับโปรโมชั่นของ AutoClick ได้ผ่านพ้นไปเรียบร้อยตอนนี้ใครจะไปใช้บริการที่สาขาใดก็ตามแต่ของ AutoClick ทั้ง3สาขาก็ได้เลยครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับวันหยุดนักขัตฤกษ์สงกรานต์ปีใหม่วันอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับทั้ง3สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาตรงทางขึ้นเขาป่าตองสาขานั้นเปิด 8:00 นแต่ปิด 3:00 นดึกที่สุดแล้วก็2สาขาในตัวเมืองคือใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่แล้วก็สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตเปิด 8:00 นปิด 1:00 นนะครับทุกบริการที่ครอบคลุมครบเครื่องครบวงจรเกี่ยวกับรถยนต์ต้องยกให้ที่นี่เท่านั้นครับออโต้คลิกทั้ง3สา

0: Like 905 FM Music by The Sea
1: คุณผู้ฟังครับมีข่าวใหญ่ในวงการบันเทิงถามว่าใหญ่ไหมก็ใหญ่ในความรู้สึกของคนที่อยู่ในยุค90ครับคุณผู้ฟังคงจำเขาคนนี้ได้ครับกัปตันแห่งวง UST หรือว่ากัปตันภูทะเนศที่ได้แต่งงานกับคุณเอกบุษกรดาราสาวสวยในช่องเดียวกันของแกมมี่โอครองรักกันมา10ปีครับมีลูกด้วยกันคือน้องดินลูกชายดูเหมือนว่าคู่เนี่ยดูเหมือนว่าจะรักกันดีแล้วก็โอ้โหแบบน่าจะเป็นครอบครัวที่ยาวนานแต่ที่ไหนได้คุณฟังครับล่าสุดมีข่าวช็อกวงการครับทั้งคู่ได้ออกมาประกาศว่าหลังจากที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน10ปีจากนี้ขอทำหน้าที่เพียงแค่พ่อแม่ให้กับน้องดินลูกชายประกาศลดความสัมพันธ์เรียบร้อยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะดูทั้งคู่แบบเหมาะสมกันดีมากครับเนี่ยครับคนนอกครับเราคือคนนอกบางทีเรามองเห็นสิ่งนั้นสวยงามคิดว่ามันน่าจะดีบางทีเรามองเห็นสิ่งนั้นมันดูแล้วไม่เข้าท่าเลยมันอาจจะดีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ข้างนอกเราแค่มองก็พอครับไม่ต้องไปวิเคราะห์ไม่ต้องไปแสดงความคิดเห็นว่ามันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ชีวิตมันก็อย่างนี้แหละครับถ้ามันใช่เขาก็จะจูงมือกันไปตลอดกาลแต่ถ้าเกิดไม่ใช่สักวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละครับ

0: ันของแว่นใหญ่ที่จบไปนะครับดาวตก
1: FM
0: เอาละครับคุณฟังเบรกนี้ครับส่งท้ายด้วยร้าน IM Premium เพราะเทศกาลกินเจถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตและทั้งประเทศกำลังจะเริ่มขึ้นในวันที่10ตุลาคมนะครับเพราะฉะนั้น IM Premium จึงจัดโปรโมชั่นเทศกาลกินเจถูกดีพร้อมเสิร์ฟส่งตรงถึงลูกค้าทุกคนในราคาขายส่งแล้วก็ราคาปลีกนะครับพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนสนใจเอารับเพื่อไปขายต่อนะครับรับส่วนต่างไปวันนี้คือโอกาสทองในราคาเริ่มต้นครับเสื้อยืด75บาทแถมฟรีทั้งค่าสกรีนค่าออกแบบไม่คิดนะครับที่เจ๋งสุดคือมีเสื้อนี้ด้วยคุณผู้ชมครับเสื้อกุยเฮงลายเทพเจ้าแค่200บาทนะครับลวดลายเทพเจ้ามีบริการไซส์ใหญ่ถึงขนาด 4XL แล้วก็เรียกว่าจุใจกับคนพัดไซส์นะฮะ

ร้อมแบบให้เลือกมากกว่า40แบบลายเทพเจ้าต่างๆอีกมากมายซึ่งเสื้อกุยเฮงปีนี้มีความพิเศษครับกับลายขนาดยักษ์ที่เรียกว่า OVP พิมพ์เต็มทั้งตัวนะฮะเพราะฉะนั้นสนใจรีบเข้าไปดูด่วนเพราะว่าวันนี้ก็วันที่28กันยายนเข้าไปแล้วนะครับมีทั้งเสื้อโปโลมีทั้งเสื้อพิมพ์ลายมีทั้งผ้ากันเปื้อนมีทั้งหมวกในราคาถูกสุดๆสำหรับการขายปลีกและขายส่งนะฮะที่ตั้งของร้าน AM Premium อยู่ตรงตลาดเกษตรตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโทร0629741979ก็ยังมีเวลาที่จะเตรียมเสื้อในการกินเจรวมถึงลูกค้าทุกท่านทั่วไปครับที่ต้องการซื้อเสื้อเพื่อไปเป็นเสื้อทีมในการกินเจก็ตรงไปได้เลยกับร้าน I am Premium และเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเบรกหน้ากลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายวันนี้ของพิเชษครับจันทร์ที่28กันยายนครับ

0: ชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเวอร์เทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตรฉลองครบรอบ10ปีหลาจีภูเก็ตปีนี้หลาจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
2: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้านเด็กบ้านบ้านโลเด็กเหนียว18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
1: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
5: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
7: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
8: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรเหล่าหน้าเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/9A
2: บับเบิ้ลไบค์รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อบับเบิ้ลไบค์เจอเราเลยครับ
9: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาวเท็กซ์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
10: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 Escor Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง

0: ีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
3: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยฟรีโอริจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
2: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า

0: ยนต์ที่ GoHotel ทุกสาขาน
1: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมน้ำมันเรือนำเที่ยวจะส่งฟรีทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงท่าเรือโทร082-955-0666
2: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
3: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
5: ทั่วไทย Delike Thailand
6: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delike Thailand
7: สวัสดีค่ะ Delike Thailand พบกับมนาเช่นเดิมค่ะอย่างที่บอกค่ะวันนี้เรายังคงอยู่กันที่ภาคใต้มาเรียนรู้วัฒนธรรมและความงดงามประเพณีไทยที่หาชมที่ไหนไม่ได้แน่นอนค่ะวันนี้ค่ะพาทุกท่านไปยังคลองแดนพื้นที่ชุมชนเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และความศรัทธาอันแรงกล้าพร้อมทำความรู้จักกับอีกหนึ่งประเพณีที่ทรงคุณค่าและหาชมได้ยากค่ะนั่นก็คือยกขันหมากปฐมศรัทธาคนคลองแดนยกขันหมากปฐมเป็นงานประเพณีโบราณคู่ชุมชนคลองแดนดินแดน3คลองเชื่อม2เมืองเข้าไว้ด้วยกันค่ะคือตำบลรามแก้วอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชกับตำบลคลองแดนอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาจากที่เคยห่างหายจากชุมชนไปกว่า60ปีวันนี้กลับมาสร้างความคลื่นเครงสนุกสนานกลมเกลียวให้กับชุมชนอีกครั้งค่ะก่อนถึงวันงานค่ะชาวบ้านจะรวมตัวตกแต่งประดับประดาพานขันหมากและพานของมงคลเพื่อใช้ในการแห่ขันหมากขึ้นมาอย่างงดงามคนคลองแดนจะตั้งใจจัดเพื่อลูกหลานและยังเปิดกว้างแก่ผู้สนใจมาเยี่ยมเยือนได้มาพูดคุยร่วมแรงกายแรงใจกันประเพณียกขันหมากปฐมที่วัดคลองแดนเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่รวมใจคนทั้งหมู่บ้านเด็กๆ ก็ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของตนเองอย่างใกล้ชิดเพราะผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและประเพณีมาตั้งแต่เริ่มเตรียมงานค่ะการยกขันหมากพระปฐมเป็นประเพณีโดยอาศัยเขาและแบบอย่างมาจากพุทธประวัติโดยยึดพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายาเป็นแบบจะสมมุติคู่บ่าวสาวหนึ่งคู่เจ้าบ่าวแทนพระเจ้าสุทโธทนะและเจ้าสาวแทนพระนางสิริมหามายาและสมมุติให้ผู้สูงอายุเป็นญาติของแต่ละฝ่ายด้วยขบวนขันหมากและบรรดาเจ้าบ่าวสมมุติสัญจรทางน้ำพายเรือล่องคลองพ่อแม่พี่น้องเดินเลียบริมคลองต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือวัดคลองแดนผู้คนที่มีความหลากหลายแตกต่างแต่ทุกคนสามารถมารวมใจกันได้ด้วยศรัทธาที่มั่นคงต่อประเพณีอันงดงามและสำคัญของชุมชนค่ะหลังจากเสร็จสิ้นพิธีจำลองงานวิวาห์ของคู่บ่าวสาวช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งในการยกขันหมากปฐมคือการไหว้แขกแจกเหนียวโดยที่คู่บ่าวสาวทำหน้าที่ตระเวนไหว้ญาติผู้ใหญ่เพื่อระดมเงินมาถวายวัดให้ได้มากที่สุดและจะมอบข้าวเหนียวสังขยาแจกให้รับประทานหรือนำกลับบ้านเพิ่มความสมัครสมานกลมเกลียวดังข้าวเหนียวพร้อมทั้งนำเงินที่เรียรายเงินหัวขันหมากเงินสินสอดถวายวัดเพื่อการกุศลตามเจตนาการจัดงานค่ะดีและไทยแลนด์คราวหน้ายังคงอยู่กันที่จังหวัดสงขลาค่ะพาไปเช็คอินกันที่ประเพณีสมโภชส่งน้ำเจ้าแม่อยู่หัวค่ะเจอกันครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด
6: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด
8: ์คืนท้องฟ้าให้นกคืนผืนป่าให้ขุนเขาคืนหาดทรายขาวให้ท้องทะเลโลกสวยด้วยมือเราร่วมรักษาทรัพยากรสร้างสมดุลธรรมชาติเพื่อเมืองไทย Delight 905 FM Music by the Sea We Love Thailand

0: ไม่ชอบฝนเวอร์ชันของโดมจารุวัฒน์แล้วก็ซาร่าซาโลล่านะครับ
1: Delight 905 FM
0: ครับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของวันจันทร์ที่28กันยายนกับพี่เชษฐ์นะครับ

Jonas Brother กับ Lee Lewis นะครับนี่คือหนึ่งเพลงที่เลือกเข้ามาแล้วก็ขอพูดถึงลิซ่าอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับย้ำครับเผื่อว่าใครฟังไม่ทันก็ล่าสุดนะครับลิซ่าคว้ารางวัลที่สุดแห่งที่สุดหลังจากที่เคยคว้ารางวัล Best K-Pop รู้สึก2ครั้งซ้อนแต่ครั้งนี้มันยิ่งใหญ่กว่าครั้งที่แล้วครับเพราะสิ่งที่ลิซ่าทำได้ในครั้งนี้จากการประกาศผลรางวัล MTV MTV นะครับเป็นรางวัลใหญ่ระดับโลกที่ MTV มอบให้กับลิซ่านั่นคือ Best Pop ก็คือศิลปินป๊อปที่ประสบความสำเร็จสูงสุดนะครับในรางวัลครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ Best K-Pop แต่เป็น Best Pop และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอเพลงนี้ออกมา

0: Life FM
1: อยู่ในช่วงท้ายแล้วนะฮะสำหรับวันจันทร์ที่28กันยายนครับก่อนอื่นก่อนใดขอบคุณฮะในส่วนของนี่เลยคุณผู้ฟังครับ Car Forecast พร้อมใช้ล่าสุดมีโปรโมชั่นตัวนี้ครับ Car Forecast พร้อมใช้ให้วงเงินสูงสุดถึง 140% เพียงแค่คุณมีรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ก็เข้ามาจัดไฟแนนซ์กับเราได้ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 140% อนุมัติไวรู้เรื่องภายใน1ชั่วโมงแล้วก็มีวงเงินสำรองพร้อมให้ใช้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วไม่ใช้ดอกเบี้ยก็ไม่ต้องเสียแถมดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสมมติคุณใช้แล้วเอาเงินมาโปะเพื่อให้หมดเร็วก็จะได้รับส่วนลดเป็นดอกเบี้ยสุดพิเศษด้วยนะครับนี่คือ Car Forecast ให้คุณพร้อมใช้ทุกเวลาเพียงตรงไปที่ Car Forecast สาขาภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่ที่ตั้งนะครับโทร076-361-400กด1มีข่าวของพ่อหนุ่มคนนี้นานๆจะพูดถึงเขาสักทีหนึ่งนะสำหรับชอนเมนเดสนะครับศิลปินหนุ่มที่เนื้อหอมสุดๆอีกคนหนึ่งเหมือนกันถ้าผมจำไม่ผิดนะชอนเมนเดสเนี่ยเหมือนว่าจะเคยเป็นคู่ข่าวคู่รักกับโอลิเวียโรดิโก้นะแต่ว่าเหมือนว่าทั้งคู่ได้เลิกรากันไปอันนี้มึงไม่รู้จำผิดจำถูกแต่ว่าน่าจะใช่แหละแล้วล่าสุดครับพ่อหนุ่มเนื้อหอมคนนี้ครับชอนเมนเดสก็ได้ควงคู่เขาเรียกว่าแฟนสาวคนใหม่ซึ่งเธอเป็นนักแสดงนะฮะชาวบราซิลก็สวยครับสวยแบบบราซิลเลยครับนั่นคือบรูน่านะครับบรูน่าออกมาร่วมอยู่ในเฟรมกับชอนเมนเดสคือออกงานร่วมกันเป็นงานแห่งหนึ่งเป็นงานกุชชี่สปริงนะครับเป็นงานแฟชั่นโชว์กุชชี่สปริงซัมเมอร์2027เป็นการจัดล่วงหน้าที่มิลานเมืองมิลานของประเทศอิตาลีก็โชว์แบบหวานแหววคือเปิดตัวแล้วครับอันนี้แฟนคนใหม่ของผมนะครับบรูน่าสวยไหมล่ะครับก็สวยครับนะฮะพ่อหนุ่มเนื้อหอมคนนี้ไม่เคยขาดจากความรักนะครับก็ดูซิว่าเธอคนนี้จะเป็นคู่ในระยะยาวหรือว่าเป็นเพียงแค่ดอกไม้มาประดับรมีของชอนเมนเดสนะฮะพูดถึงชอนเมนเดสก็เพลงนี้แล้วกันครับ Wonder

0: I wish you knew why.
1: Delight 905 FM Music by the Sea.
2: คุณฟังครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขออนุญาตขอบคุณส่งท้ายพร้อมกับนี่เลยครับนี่คือประกันรถเบี้ยเซฟเซฟนะครับจากกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ครับนะฮะเศรษฐกิจแบบนี้โอ้ทำประกันรถนี่ใช้เงินหลักพันหลักหมื่นประมาณนั้นที่ผ่านมานะครับแต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยกรุงศรีเข้ามายื่นมือช่วยโดยเฉพาะคนที่ต้องขับรถยนต์อยู่ใช้รถยนต์น้ำมันก็แพงแถมยังต้องจ่ายประกันแต่ละปีก็ค่อนข้างหนักเพราะฉะนั้นจึงยื่นสิ่งที่ทำให้คุณประหยัดเงินกระเป๋าได้แบบโอ้โหมหาศาลครับเพราะอะไรครับเพราะประกันรถเบี้ยเซฟเซฟที่พูดถึงเนี่ยคือจ่ายแค่หลักร้อยคุณฟังฟังไม่ผิดนะครับหลักร้อยไม่ถึงพันเซฟเงินคุณได้เยอะมากแถมยังคุ้มครองแบบครอบคลุมบางคนคิดว่าเฮ้ยจ่ายแค่หลักร้อยแล้วมันจะคุ้มครองขนาดไหนอันนี้คุ้มครองแบบครอบคลุมทุกกรณีที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับดูแลคุณทั้งหมดตรงไปได้เลยครับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์อยู่ใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่นี่คือสาขาภูเก็ตนะครับที่ตั้งอยู่ตรงนี้แหละครับโทรศัพท์076-361-400+1เดี๋ยวสักครู่พบกับดีเจโบกี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันอังคารที่29กันยายนเที่ยงถึงบ่าย 3 กับพิเชษฐ์วันนี้ขอบคุณนะฮะสวัสดีครับ

0: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
1: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
2: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคส์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
0: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: Rushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushroot Clinic
2: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076528612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่างบรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076217518
0: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตราพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
5: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการ Outpee สูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 0766462 46เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966 37 9000 5 6 7 8
2: up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข้าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาโฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาโฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาโฟแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุ๊ปเสือโต๊ะภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
7: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
8: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
9: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
10: หาเงินได้เท่าไหร่ก็มีเรื่องให้จ่ายหมดทุกทีเคยสงสัยไหมว่าเพราะอะไรเดือนนี้รถเสียเดือนหน้าคนที่บ้านป่วยเดือนถัดไปของใช้พังเหมือนมีอะไรคอยดูดเงินออกจากกระเป๋าตลอดเวลาในทางธรรมทรัพย์ที่รั่วไหลมักเกี่ยวกับกรรม3อย่าง 1. เคยยืมแล้วไม่คืน 2.เคยเบียดเบียนทรัพย์ผู้อื่นแม้เรื่องเล็กน้อย 3. ได้มาแล้วไม่เคยแบ่งปันใครเลยวิธีอุดรอยรั่วไม่ใช่แค่หาเงินเพิ่มแต่คือชำระหนี้เก่าให้หมดซื่อตรงกับทรัพย์ทุกบาทและเริ่มให้ทานแม้เพียงเล็กน้อยเพราะการให้คือการเปิดทางให้ทรัพย์ไหลกลับเงินที่ได้มาด้วยความสุจริตและแบ่งปันเป็นจะเป็นเงินที่อยู่กับเรานาน
9: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
11: Oops! Beauty Secret.
12: Beauty Secret.
13: รูขุมขนกว้างเกิดจากได้หลายปัจจัยค่ะทั้งความมันการอุดตันความยืดหยุ่นของผิวหรือผิวที่เสียคอลลาเจนไปหรือแม้แต่พันธุกรรมจึงไม่มีวิธีใดที่ทำให้รูขุมขนหายไปอย่างถาวรแต่สามารถดูแลให้ผิวเรียบเนียนและมองเห็นรูขุมขนน้อยลงได้การรักษาเหมาะสมต้องดูที่สาเหตุก่อนไม่ควรซื้อผลิตภัณฑ์ตามกระแสเพียงอย่างเดียวนะคะใครอยากปรึกษาก็สามารถมาได้เลยค่ะที่ณภชาคลินิกค่ะ

0: เนื้อเหลอนะฮะจากเหลอนะแบบกันเหลอเหลอจากวุฒิเบสกับพิกซี่นะครับ I want it that way นะฮะ Backstreet Boys แล้วก็อยากบอกรักจากอินดิโก้กันด้วยสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังครับ905รวมดีกับโบกี้จันทร์ที่28กันยายนนะครับผมอีก2วันก็เข้าสู่เดือนตุลาคมนะครับแล้วก็เป็นเดือนแห่งประเพณีถือศีลกินผักด้วยของภูเก็ตนะชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็ยังมีช่วงเดือน10กันอีกด้วยใช่ไหมล่ะครับแหมช่วงนี้3เดือนหลังนี่เดี๋ยวจะมีงานอีเวนต์ให้บันเทิงกันอีกเยอะเลยไหนจะลอยกระทงไหนจะอะไรอีกอะคริสต์มาสกันอีกนะเร็วครับเดือนนึงผ่านไปไวมากๆจริงนะครับ905รวมดีครับกับโบกี้นะฮะวันนี้เพิ่งจะเห็นแดดกันบ้างนะครับค่อนข้างที่จะร้อนกันหน่อยๆนะครับผม905อารมณ์ดีครับอย่าลืมแอดไลน์905 FM กันด้วย
1: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com
0: ช่วงแรกก็ต้องขอบคุณกับมีโลโก้กันด้วยนะครับคิดถึงเสื้องานปักงานสกรีนงานพิมพ์ลายต่างๆเหล่านี้นี่แนะนำเลยกับมีโลโก้เนี่ยจะได้ตามที่คุณต้องการคุ้มครบจบที่เดียวนะครับที่นี่เลยทำได้หลายอย่างเลยนะครับจะเป็นหมวกกระเป๋าผ้ากันเปื้อนธงผ้าธงชายหาดต่างๆเหล่านี้บริการออกแบบพร้อมให้คำแนะนำจะส่งได้ทุกประเทศนะครับก็มีบริการทั้งหน้าร้านแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะครับนี่ก็เหมาะกับทุกองค์กรเลยทีเดียวนะฮะ0966379000ครับ LINE @มีโลโก้ Facebook มีโลโก้ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งผลิตครับอยากได้กี่ชิ้นกี่ตัวว่ามาเลยจัดการให้คุณได้หมดนะครับมีโลโก้แยกบางเหนียวเปิดจันทร์ถึงเสาร์นะครับแล้วก็ที่เว็บไซต์กับมีโลโก้ co กันด้วย

0: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: จบไปครับกับเพลงชื่ออะไรแล้วนะ Hey That I Made You Love Me นะฮะ Arena นั่นเองนะครับก่อนนั้นในเธอมีฉันกันด้วยนะครับกลับมาในเบรกที่2นะในช่วงนี้ขอบคุณกันด้วยกับ Rushwood Clinic คุณผู้ฟังที่นี่เลยกับคุณหมอเชนครับผมในเรื่องของการดูแลการยกปรับรูปหน้านะฮะของที่นี่เนี่ยเทคนิคที่คุณหมอเชนเขามีอยู่เทคนิคยกเส้นเอ็นคุณผู้ฟังหลายคนสนใจกันอยู่นะครับมาดูกันได้เลยกับโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์ของที่นี่หลายคนฉีดฟิลเลอร์แล้วบางคนก็ดูสวยนะดูเป็นธรรมชาติดูแพงว่างั้นครับแต่บางคนนี่ดูแข็งๆบวมๆดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติสักเท่าไหร่นะครับมันไม่ได้อยู่แค่ที่ฟิลเลอร์อย่างเดียวนะบางคนบอกโอ๊ยมันเพราะว่าฟิลเลอร์หรือเปล่ายี่ห้อฟิลเลอร์หรือเปล่าจริงๆมันอยู่ที่การวิเคราะห์โครงสร้างใบหน้านะครับที่ Rushwood Clinic เนี่ยโดยคุณหมอเชนการปรับรูปหน้าเริ่มมาจากการวิเคราะห์แนวเอ็นและโครงกระดูกใบหน้าครับแล้วก็ใช้เทคนิคเฉพาะที่เรียกกันว่า 4L Double Layer Lifting นะครับอันนี้จะเป็นการวางฟิลเลอร์ใน2ชั้นผิวเพื่อช่วยยกโครงสร้างของใบหน้าให้สมดุลแทนที่จะเน้นเติมให้มันมากๆนะฮะแต่คุณหมอเชนนี่เขาจะเน้นการวางตำแหน่งอย่างแม่นยำครับผลลัพธ์ที่ได้คือใบหน้านั้นดูสดขึ้นอ่อนเยาว์ขึ้นแล้วก็คงความเป็นธรรมชาติด้วยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้ครับ093-471-9888กับ Rushwood Clinic นะครับขอบคุณกับราจีภูเก็ตกันด้วยนะครับฉลองครบรอบ10ปีราจีภูเก็ตปีนี้เขาจัดหนักให้คุณเลยนะฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปีพุธที่30กันยายนนี้วันพุธนี้แล้วนะครับอย่าลืมครับพบกันได้กับวงพัทลุงครับ18 นาฬิกาเป็นต้นไปมาร่วมฉลองด้วยกันที่ลาจีนะหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำนะครับปักหมุดไว้ได้เลยที่นี่เขาเปิดทุกวันครับตั้งแต่4 โมงเย็นถึง4 ทุ่มเว้นวันพฤหัสบดีวันเดียวเท่านั้นนะสินค้ามีหลากหลายมากโซนอาหารเสื้อผ้าแฟชั่นมือหนึ่งมือสองดนตรีสดทุกคืนตั้งแต่1 ทุ่มเป็นต้นไปถึง4 ทุ่มกันเลยสินค้าราคาไม่แพงตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ครับลาจีอยู่คู่ชาวภูเก็ตมาครบ10ปีมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณกันอย่าลืมติดตามข่าวสารจากเรากันด้วยลาจีภูเก็ตครับ
2: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioline.media1.com

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ใครที่จำเป็นต้องไปติดต่อกับสถานทูตจีนสำนักงานที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับมีประกาศเกี่ยวกับการหยุดดำเนินงานชั่วคราวของสำนักงานการกงสุลจีนประจำภูเก็ตครับซึ่งอยู่ในสังกัดสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลานะฮะพอดีว่าเขามีการปรับแผนงานโดยรวมของฝ่ายจีนเกี่ยวกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่จีนในต่างประเทศครับฝ่ายจีนจะหยุดดำเนินงานชั่วคราวของสำนักงานกงสุลจีนประจำจังหวัดภูเก็ตซึ่งสังกัดในสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลาตั้งแต่วันที่30กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับโดยให้ภารกิจทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของสถานกงสุลใหญ่จีนประจำสงขลานะครับแล้วก็ที่จังหวัดสงขลาเพราะงั้นจะการจะรับดำเนินการเกี่ยวกับงานเอกสารเดินทางฉุกเฉินการรับรองเอกสารโดยโนตารีแล้วก็การรับรองเอกสารกงสุลเนี่ยส่วนการดำเนินการด้านวีซ่าหนังสือเดินทางและเอกสารประเภทอื่นๆเนี่ยให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้นะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็ได้เลยมีช่องทางที่จะให้คุณได้เข้าถึงทางอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายนะครับผมเพราะช่วงนี้เพราะงั้นเดี๋ยว30กันยายนนี้สำนักงานกงสุลจีนภูเก็ตเนี่ยจะหยุดให้บริการกันเป็นการชั่วคราวก่อนแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้บริการตามปกติเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาจะมีประกาศออกมาอีกรอบหนึ่งนะครับ

0: ั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
2: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
1: สอบถามได้ที่ Line ID @nphachcliniq
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ฉลองครบรอบ10ปีหลาจีภูเก็ตปีนี้หลาจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
6: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้าน
7: เราเด็กบ้านเราเด็กเหนียว
6: 18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
8: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
9: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
10: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโชคระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
11: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ I am Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 I am Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
0: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
12: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามเรียนเนี่ยฟรีโอลิจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
0: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าย
8: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
9: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
13: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้นหะมาใดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB417/69
14: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escore เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escore มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ0765286 12 Escore Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
15: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
16: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
3: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
4: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
3: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
5: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic yeah!

0: ยนต์ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: 201ปีแห่งมรดกที่ยังมีชีวิตสัมผัสพลังแห่งศรัทธาประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพบกับศรัทธา The Power of Faith 201 Years of the Living Heritage นิทรรศการวาดภาพเสวนาอาหารเจและเรื่องราวแห่งศรัทธา 6-19 ตุลาคมนี้ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มที่ลามไลท์ภูเก็ตร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นโทร076-682-900 ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ Thailand
3: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ Thailand
4: สวัสดีค่ะดีไลท์ไทยแลนด์วันนี้พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะเรายังอยู่กันที่จังหวัดหนองบัวลำพูวันนี้มะนาวเอาใจสายชิมสายช็อปกันบ้างค่ะพาทุกท่านมาท่องเที่ยวที่ตลาดชุมชนห้วยเดือแหล่งรวบรวมของป่าและสินค้าโอท็อปค่ะตลาดชุมชนห้วยเดือหรือตลาดป่าตามที่ผู้คนแถวจังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดใกล้เคียงเรียกกันตั้งขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนและเป็นการกระจายรายได้ให้กับชาวบ้านเนื่องด้วยชุมชนนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธรรมชาติทำให้มีอาหารป่าและของพื้นบ้านมากมายจึงได้มีการจัดตั้งตลาดป่าขึ้นมาให้ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้นำผลผลิตที่ได้มาวางขายของป่าที่วางขายส่วนมากจะเป็นไข่มดแดงหมูป่าเห็ดหน่อไม้แมลงต่างๆผลไม้ก็จะมีเป็นกล้วยหรือผลไม้พื้นบ้านของแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือแม้แต่กระทั่งสมุนไพรธรรมชาติก็มีมากมายให้เลือกซื้อค่ะนอกจากนี้ยังมีสินค้าโอท็อปที่ชาวบ้านได้ร่วมกันผลิตขึ้นเพื่อนำมาวางจำหน่ายเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนนำมาพัฒนาชุมชนนอกจากนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้คนที่ยังไม่รู้จักกับตลาดชุมชนห้วยเดือชุมชนยังได้ร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนอีกด้วยค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าจะพาทุกท่านไปเช็คอินกันที่วัดถ้ำเอราวัณจังหวัดหนองบัวลำพูจะมีอะไรน่าสนใจรอติดตามดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด
3: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด์

0: ซึ่งก็จะบิลกินครับนี่คือใครจะรู้นะฮะก่อนนั้นเล็กๆลึกๆครับขอบคุณกันด้วยครับชั่วโมงที่2กับโกโฮเซลนะฮะนี่ต้องรีบกันนิดนึงนะเพราะว่าแคมเปญนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะหมดเขตกันในวันที่30กันยายนกับโกสติ๊กเกอร์ครับแปะอะไรก็ได้ลดนะฮะเปลี่ยนการช็อปแบบเดิมให้คุณได้สนุกขึ้นแล้วก็คุ้มกว่าเดิมกับแนวคิดง่ายๆเลยแลกแปะลดนะครับให้สมาชิกไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการคนรักการทำอาหารแล้วก็ลูกค้าทั่วไปเนี่ยมาเปิดประสบการณ์ในการช็อปแบบใหม่นะครับกติกาไม่ยากเลยแลกสติ๊กเกอร์มาได้ปุ๊บก็เอาไปแปะบนสินค้าที่ร่วมรายการที่ต้องการจะซื้อนะฮะจะเป็นวัตถุดิบของใช้หรือว่าสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำก็เอาไปเป็นส่วนลดเพิ่มได้ทันทีนะครับคุณสามารถเลือกได้เองด้วยนะว่าคุณจะแปะสินค้าชนิดไหนที่คุณต้องการนะครับแคมเปญ Go Sticker แปะอะไรก็ได้ลดครับวันนี้ถึง30กันยายนนี้ที่ Go Wholesale ทุกสาขาความคุ้มนี่ไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมาเลือกให้นะครั้งนี้คุณเลือกความคุ้มได้ด้วยตัวคุณเองนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ผ่านทาง Facebook Go Wholesale แปะปุ๊บลดปั๊บยิ่งช็อปยิ่งสนุกยิ่งเลือกยิ่งคุ้มครับ
1: 905 FM Music by the Sea
0: ช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวสัตว์โลกกันในตามติดชีวิต Animal ครับ

0: กลายฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com
1: ก็จบไปนะครับกับเพลง Love the way I love you นะวุ่นวายครับไม่ยอมรับแล้วก็นับหนึ่งจากบิวกินกันด้วยนะครับกลับมาในช่วงนี้นะครับเบรกที่2ในชั่วโมงนี้นะก็ต้องขอบคุณกันด้วยนะครับกับS-Core ครับคุณผู้ฟังครับมองหาถังเก็บน้ำถังมาปัดน้ำเสียที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อ S-Core กันได้เลยเขามีนวัตกรรมการผลิตถังด้วยวัสดุเฟอร์โรซีเมนต์ครับรับประกันว่าอายุการใช้งานที่ยาวนานครับแล้วก็แข็งแรงแบบวางใต้ถนนทั้งรถวิ่งผ่านได้สบายๆนะครับแถมยังมีวิศวกรสิ่งแวดล้อมครับและช่างชำนาญการประจำอยู่ในจังหวัดภูเก็ตด้วยติดต่อ S-Core กับเบอร์นี้ครับ0765282612นวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับ
0: ตามติดชีวิตแอนิมอล
1: ถ้าเกิดว่าคุณนั่งเครื่องบินอยู่แล้วก็อยู่ๆเห็นตัวอะไรกำลังบินอยู่เหนือเมฆมันอาจจะไม่ใช่นกนะครับแต่มันเป็นห่านครับผมโอ้โหห่านอะไรจะบินได้สูงขนาดนั้นเหนือเมฆเลยทีเดียวเขาเรียกกันว่าห่านป่ากูเมนิกครับเจ้าห่านชนิดนี้เนี่ยมันมีความสามารถในการที่จะบินได้สูงแบบเหนือเมฆนะความสูงเป็นพันเมตรนะครับมันก็จะมีนกอยู่กลุ่มนึงนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มอพยพตัวย่อมย่อมที่ดูเรียบง่ายแต่ความสามารถในการบินข้ามทวีปและทนทานต่อสภาพอากาศสุดขั้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนี้กันได้ทุกสายพันธุ์นะครับห่านป่ากูเมนิกครับเป็นนกอพยพที่มีถิ่นกำเนิดในเขตหนาวของยูเรเซียครับเวลาถึงฤดูที่เปลี่ยนผ่านเนี่ยมันต้องรวมกลุ่มกันเดินทางข้ามผ่านเทือกเขาสูงชันและดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลเลยทีเดียวระยะทางหลายพันกิโลเมตรครับการเดินทางนี้มันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมันต้องเผชิญหน้ากับความหนาวเย็นระดับติดลบออกซิเจนที่บางเบาในชั้นบรรยากาศสูงมันเกินขีดจำกัดของสิ่งมีชีวิตทั่วไปครับขณะมนุษย์เราอยู่บนเครื่องบินด้วยความสูงขนาดนั้นเนี่ยภายในห้องเครื่องบินห้องโดยสารยังต้องมีการปรับแรงดันเลยใช่ไหมเบื้องหลังความอึดระดับนักบินอวกาศนี่มันมีกลไกทางชีววิทยาอันล้ำเลิศซ่อนเอาไว้อยู่ระบบหายใจของมันนี่ถูกออกแบบให้มีท่อลมและถุงลมทำงานอย่างเป็นระบบเลยนะครับทำให้อากาศไหลผ่านปอดในทิศทางเดียวและก็สกัดออกซิเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงถึงแม้ในพื้นที่สูงชันนะครับนอกจากนี้เม็ดเลือดแดงของมันยังมีความสามารถพิเศษในการคว้าจับออกซิเจนส่วนกล้ามเนื้อนั้นถูกพัฒนาให้เผาผลาญพลังงานจากไขมันสะสมได้ยาวนานโดยที่ไม่สะสมกรดแลคติกนะครับความท้าทายอย่างคืออุณหภูมิครับเวลามันลดต่ำลงถึงขั้นเยือกแข็งและระดับความสูงความสูงเนี่ยนะร่างกายของห่านป่ากลุ่มนี้จะถูกห่อหุ้มด้วยขนเขาเรียกขนมันจะหนาและแน่นมากเป็นขนเป็ดชั้นในที่ทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนอย่างชั้นเยี่ยมเลยทีเดียวพร้อมกับทั้งระบบหมุนเวียนเลือดแบบสวนกระแสบริเวณขาช่วยป้องกันการสูญเสียความร้อนแล้วก็ทำให้มันสามารถยืนบนน้ำแข็งหรือบินผ่านความหนาวเหน็บได้อย่างสบายสบายพอเรารู้เคล็ดลับของมันแบบนี้เนี่ยโอ้โหทึ่งเลยนะฮะธรรมชาติสร้างสรรค์มานะมันจะต้องบินสูงขนาดนั้นมันก็ต้องมีสภาพร่างกายที่พร้อมขนาดนี้ด้วยนะถึงสามารถเอาตัวรอดได้นะครับอันนี้คือมันเหนือขีดจำกัดจริงๆสำหรับสัตว์ปีกที่บินได้สูงเหนือเมฆขนาดนี้นะฮะ
0: ชีวิตแอนิมอล

0: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
2: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ020287788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
3: ์บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
6: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
7: ใหม่ New GWM Tank 300ดีเซลก้าวข้ามความเป็นดีเซลแบบเดิมๆที่สุดแห่งยนตกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและความปลอดภัยเต็มคันพร้อมพาคุณลุยไปทุกสถานการณ์ขับเคลื่อนพลังแห่งการผจญภัยทุกสภาพถนนมั่นใจในคุณภาพรับประกันเครื่องยนต์ดีเซลถึง8ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาคภูเก็ต080-535-3591
4: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
8: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
4: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
9: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเท็กซ์บางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
10: 5678 up and up and up
11: มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
10: โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
11: ให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
10: และใกล้
11: โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีค่าโฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าโฟแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
4: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400+1
12: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
13: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
14: กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
13: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
4: กรุ๊ปเสียออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400+1
12: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิต
15: เป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
16: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
17: Oops Beauty Secret Beauty Secret
18: ถ้าอยากได้งานผิวแบบธรรมชาติควรวางแผนอย่างไรหมอแนะนำให้เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาหลักก่อนค่ะเช่นผิวมีปัญหาอะไรผิวแห้งสีผิวไม่สม่ำเสมอริ้วรอยความหย่อนคล้อยแล้วจัดลำดับสิ่งที่ควรแก้ก่อนไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างพร้อมๆกันแผนที่ดีควรพอดีกับปัญหางบประมาณและเวลาพักฟื้นของแต่ละคนค่ะเกิดความรู้ดีๆและอย่าลืมมาปรึกษาทีมแพทย์ที่ณภชาคลินิกได้เลยค่ะ
17: Oops Beauty Secret Beauty Secret
15: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
19: ไม่มีอะไรอยู่กับเราได้ตลอดไปร่างกายก็เปลี่ยนทรัพย์สินก็เปลี่ยนแม้แต่ใจของเราเองก็ยังเปลี่ยนอยู่ทุกวันทุกอย่างในชีวิตล้วนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปสุขก็ไม่อยู่กับเราตลอดทุกข์ก็ไม่อยู่กับเราตลอดสิ่งใดมาก็ให้รู้ทันสิ่งใดไปก็ให้ยอมรับสิ่งใดไม่ใช่ของเราก็ต้องค่อยๆปล่อยวางอย่ายึดติดกับสิ่งใดจนใจต้องหนักเมื่อเข้าใจความไม่เที่ยงใจจะค่อยๆเบาลงเอง
15: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
4: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemedia1.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 905 FM

0: 905 FM Music by The Sea
1: 905อารมณ์ดี
0: Delight 905 FM

0: carries If tomorrow never comes นะครับ Bruno Mars กับ Lady Gaga กันด้วยชั่วโมงที่3ครับยังคงอยู่กับโบกี้ที่เดิม 90.5 D Light FM ครับผมในช่วงนี้พร้อมด้วย The Villa Aura Clinic นะครับครบเครื่องเรื่องของรูปหน้ากับคุณหมอต้นอ้อนะคุณฟังที่มีปัญหาเรื่องของผิวหน้างานผิวต่างๆอยากแก้ไขยกกระชับปรับรูปหน้ามากันได้ปรึกษาฟรีทุกโปรแกรมนะครับคุณหมอต้นอ้อแพทย์ประจำคลินิกที่อยู่ดูแลชาวภูเก็ตมาเกือบๆ20ปีวันนี้มาดูในเรื่องของงานผิวโดยเฉพาะกับคุณฟังที่อยู่ในวัยที่กำลังเขาเรียกว่าสูงสูงขึ้นมาหน่อยๆนะครับหรือผิวแห้งขาดความชุ่มชื้นปัญหาหลุมสิวริ้วรอยผิวที่ดูเสื่อมสภาพผิวหย่อนคล้อยขาดความกระชับโปรแกรมฉีด E40 หรือ E40 นั่นเองนะฮะผิวสวยไม่ใช่แค่เรื่องความใสครับแต่ต้องเป็นผิวที่ดูอิ่มฟูชุ่มชื้นแล้วก็สุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาตินะปัญหาต่างๆที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้คือถ้าคุณกำลังเป็นอยู่อาจจะข้อ2ข้อหรือครบทุกข้อเนี่ยโปรแกรมตัวนี้ E40 นี่เหมาะมากนะครับแค่ผิวดูดีก็ช่วยให้ใบหน้าดูละมุนขึ้นคุณหมอต้นอ้อพร้อมวิเคราะห์ใบหน้าให้คุณปรึกษาฟรีทุกโปรแกรมนะครับอันนี้คืองานผิวโดยเฉพาะเลยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็ได้เลย076646246เส้นตลาดทารุณนาคาเยื้องๆกับธนาคารเกียรตินาคินนะครับคลินิกเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์11โมงเป็นต้นไปครับ
1: 905อารมณ์ดี
0: วันนี้ครับคุณผู้ฟังครับ28กันยายนอ้อขออภัยวันพรุ่งนี้29กันยายนจะมีการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเรื่องของโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยรัฐบาลระบุว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีปัญหาเรื่องของที่น้ำท่วมนะครับปีนี้รอบนี้หนักหลายจังหวัดในโซนภาคกลางแต่มันที่มียิบย่อยอีกตั้งเท่าไหร่ที่มันมีมาทุกปีอยู่แล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนปัญหามันไม่ได้มีแค่น้ำมากนะครับแต่มันคือน้ำจะไปออกทางไหนฮะลุ่มเจ้าพระยารับน้ำจากพื้นที่ตอนบนจำนวนมากอยู่แล้วตามธรรมชาติเวลามีน้ำหลากปัญหาคือปริมาณน้ำบางช่วงเนี่ยอาจสูงเกินความสามารถของลำน้ำและระบบระบายน้ำเดิมที่จะพาลงทะเลได้ทันนะครับทางด้านกรมชลประทานเนี่ยบอกว่าปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับปริมาณน้ำหลากที่เกินขีดความสามารถในการรองรับของลำน้ำจึงมีแผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างหลายโครงการครับและชัยนาทป่าสักอ่าวไทยก็เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของแผนดังกล่าวนี้ด้วยคุณลองนึกภาพถนนเส้นหนึ่งที่มีรถเข้าเกินกว่าที่ถนนจะรับไหววิธีแก้ไม่จำเป็นต้องขยายถนนเดิมนะก็คือวิธีแก้คือเพิ่มเส้นทางให้รถบางส่วนแยกออกไปก่อนถึงจุดคอควรนึกถึงบ้านเราเลยครับบ้านเราถนนขยายไม่ได้แล้วนะฮะมันเลยต้องหาทางให้รถไปทางอื่นแทนเหมือนกันครับกับเรื่องของน้ำแบบนี้แนวคิดนี้มันคล้ายกันเพียงแต่สิ่งที่ต่างกันระหว่างรถก็คือน้ำทีนี้ในเรื่องของโครงการนี้ชื่อมันเนี่ยนะอาจทำให้หลายคนนึกถึงคลองใหม่เส้นเดียวลากจากชัยนาทผ่านป่าสักลงสู่อ่าวไทยมันไม่ใช่แค่การขุดคลองเส้นเดียวจากชัยนาทมาลงทะเลระบบจริงมันซ้อนกว่านั้นครับข้อมูลกรมชลประทานบอกว่าโครงสร้างและก็จุดบริหารน้ำหลายช่วงเนี่ยตั้งแต่บริเวณปากคลองชัยนาทป่าสักจังหวัดชัยนาทเขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะไปจนถึงระบบบริหารน้ำฝั่งตะวันออกรวมไปถึงสถานีสูบน้ำในฉะเชิงเทราสมุทรปราการที่เกี่ยวข้องกับการระบายน้ำไปทางแม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทยเรื่องนี้ควรมองว่าเป็นระบบทางระบายน้ำเพิ่มเติมมากกว่าคลองใหม่เส้นเดียวตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวกรุงเทพยังไงเพราะน้ำมันไม่ได้สนใจเส้นแบ่งจังหวัดนะครับถ้าน้ำจากตอนบนมีทางออกจำกัดปริมาณน้ำจำนวนมากมันก็ไหลลงตามระบบเจ้าพระยาสู่พื้นที่ตอนล่างก็มีการอธิบายเป้าหมายของโครงการเอาไว้ว่าต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากตอนบนลดปริมาณน้ำที่ไหลลงมากดดันพื้นที่ภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพคำสำคัญนั่นคือลดแรงกดดันไม่ใช่สร้างแล้วกรุงเทพจะไม่ท่วมอีกนะครับเขาไม่ได้ฟันธงว่าทำแล้วกรุงเทพจะไม่ท่วมนะฮะกรุงเทพมันพื้นที่ลุ่มใครเคยติดตามข่าวมานานคือกรุงเทพเนี่ยแผ่นดินมันซุดตัวลงทุกปีปีละนิดปีละหน่อยมันลงทุกปีนะฮะน้ำท่วมที่กรุงเทพนี่มันเกิดได้หลายปัจจัยครับฝนตกในพื้นที่ระบบระบายน้ำในเมืองระดับแม่น้ำน้ำทะเลหนุน สถานการณ์น้ำจากพื้นที่ตอนบนจาก210เป็น930ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงว่าศักยภาพที่กรมชลประทานประเมินเมื่อโครงการแล้วเสร็จไม่ใช่ผลรับประกันว่าจะเกิดขึ้นเท่ากันทุกเหตุการณ์น้ำท่วมการระบายน้ำจริงๆเนี่ยมันยังขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำนะครับระดับน้ำปลายทางการทำงานของโครงสร้างต่างๆแล้วก็สถานการณ์ณเวลานั้นด้วยนะครับนี่เป็นแค่การประเมินนะฮะยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเยอะแยะมากมายไม่รู้จะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เพราะว่าวันพรุ่งนี้เขาถึงจะนำโครงการนี้เข้าไปนำสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้คอยติดตามข่าวกันไว้ว่าโครงการนี้มันจะเกิดขึ้นมาไหมเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสามารถบรรเทาให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในละแวกพื้นที่ลุ่มนะครับในโซนนั้นหรือไม่อะไรยังไงแต่เหนือสิ่งอื่นใดในสิ่งที่ตอนนี้สำคัญที่สุดคือการลงพื้นที่ไปช่วยอพยพชาวบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยติดเตียงเด็กคนชราต่างๆเหล่านี้นะครับก็ต้องพยายามทำให้เร็วที่สุดนะฮะอันนี้คือสำคัญที่สุดถ้าน้ำท่วมแล้วก็ดูท่าทีว่ามันยังไม่มีการลดระดับต่อให้จะไม่มีฝนตกซ้ำแต่น้ำยังคงนิ่งแบบนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรฮะการระบายยังคงต้องรออีกมันรอไม่ได้ชาวบ้านรอไม่ได้ไม่มีน้ำสะอาดใช้ไม่มีไฟฟ้าซึ่งการช่วยเหลือก็กำลังดำเนินไปจากหลายพื้นส่วนหลายพื้นที่ทางด้านของจังหวัดภูเก็ตเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตนะไปในนามจังหวัดภูเก็ตก็จัดกำลังพลไปพร้อมด้วยรถกู้ภัยนะรถบรรทุกนะครับแล้วก็เรือทั้งเรือท้องแบนแล้วก็เรือยางด้วยนะครับก็นำไปช่วยอพยพได้หลายพื้นที่แต่คือกรุงเทพนี่ตอนนี้ถ้าในสายของกู้ภัยเนี่ยเขามีปติตึงเขามีร่วมใจกู้ภัยซึ่งเป็นเครือข่ายที่ใหญ่นะครับแล้วก็คาดว่าจะมีกำลังเพียงพอที่จะดูแลอพยพประชาชนตอนนี้ที่หนักกว่ากรุงเทพปราจีนบุรีครับเพราะน้ำเพิ่งลงมาจากทางสระแก้วเมื่อวานสระแก้วอ่วมนะฮะผมได้รับแจ้งมาสระแก้วอ่วมแต่โดยธรรมชาติของน้ำไหลลงมาตอนล่างวันนี้ปราจีนบุรีอ่วมครับต้องมีการอพยพคนอีกเยอะเลยทีเดียวนะซึ่งกู้ภัยจากภาคใต้เราเนี่ยก็มีของทางหาดใหญ่มูลนิธิธงเสียเสียงตึงหันใหญ่ก็ร่วมกับกุศลธรรมภูเก็ตนะนำเรือไปช่วยกนุพยพนะครับผู้ป่วยผู้สูงอายุนะฮะผู้หญิงเด็กต่างๆเหล่านี้ที่ต้องกลุ่มเปราะบางนะครับต้องเอาออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นก่อนนะฮะ

รณีเจออุบัติเหตุกระจกแตกร้าวเปลี่ยนกันได้ที่นี่นะครับผมสอบถามเพิ่มเติมกันได้076-239-116ร้านเขาอยู่โซนสปัมนี่เองนะครับเคลมประกันภัยชั้นหนึ่งได้ทุกบริษัทด้วยนะฮะขอบคุณครับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ข่าวดีมาฝากคุณผู้ฟังที่จะทำประกันรถยนต์อยู่พอดีนะครับหรือว่าบริษัทเก่านี่หมดไปละนะครับจะทำใหม่ขึ้นมาเนี่ยแนะนำกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์กันเลยเบี้ยเซฟๆหลักร้อยครับผ่อนได้สบายๆไม่ว่าคุณจะจ่ายสดจะผ่อนหรือชำระผ่านบัตรเครดิตนะครับพร้อมบริการช่วยเหลือบนท้องถนนด้วยไม่ว่าจะรถชนรถเสียยางแบนอุ่นใจทุกเส้นทางขับไปไหนก็มีคนดูแลนะครับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยเซฟๆครับสามารถซื้อเบี้ยเซฟๆหลักร้อยกันได้วันนี้ที่สาขาภูเก็ตใกล้ซูเปอร์ชิปใหญ่ครับ076-361-400กด1ได้เลยครับผม

0: ได้905 FM Music by the Sea 905อารมณ์ดี
1: หมดเวลากันแล้วนะครับขอบคุณกับการติดตามในวันนี้ด้วยพรุ่งนี้เจอกันครับเวลาเดิมบ่าย 3:00 น.เป็นต้นไป905อารมณ์ดีกับโบกี้ส่งท้ายคุณกับเพลงเก่าๆสักเพลงหนึ่งนะหยิบเพลงของสุกัญญามิเกลมาฝากคุณกันดีๆกันไว้ช่วงพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ

0: 905 FM Music by the Sea
1: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: คุณเบื่อประตูม้วนแบบเก่าๆไหม
3: แข็งแรงก็จริงนะแต่หนักมากเลยอะ
4: ไม่สวยด้วย
2: เปลี่ยนมาใช้ประตูม้วนวิกตอรี่แบบใหม่ของไอชนาดีกว่าค่ะเปิดปิดง่ายไร้เสียงน้ำหนักเบาใช้มือดึงได้ง่ายๆใช้ระบบมอเตอร์ก็ประหยัดพลังงานสวยแข็งแรงไม่มีสะดุดแถมยังลิงก์สัญญาณกันขโมยได้ด้วยสีก็มีให้เลือกเยอะปิดได้สนิทกันฝุ่นกันลมบำรุงรักษาง่ายปรึกษาไอชนาผู้ผลิตและจำหน่ายประตูม้วนวิกตอรี่ไร้เสียงแห่งแรกในภาคใต
5: ้ไอชนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8คลิก itinametalsheet.com
6: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
7: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต090-399-9894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
8: หมอเชนมาแชร์
9: ของแพงที่สุดไม่ใช่คำตอบเสมอไปนะครับมีหลายคนบอกผมบ่อยว่าหมอคะหนูขอสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะเชื่อไหมครับว่าดีที่สุดในทางการแพทย์ไม่มีนะครับมีแต่คำว่าเหมาะสมที่สุดเหมือนรองเท้าที่ราคาแพงไม่ได้ใส่สบายสำหรับทุกคนนะครับโปรแกรมฟิลเลอร์ก็เหมือนกันโปรแกรมเครื่องยกกระชับก็เหมือนกันถ้าเลือกไม่เหมาะกับปัญหาต่อให้แพงแค่ไหนผลลัพธ์ก็อาจไม่ใช่สิ่งที่คนไข้ต้องการหน้าที่ของผมไม่ใช่เลือกของที่แพงที่สุดแต่ตรวจร่างกายแล้วเลือกของที่เหมาะสมกับคนไข้ที่สุดครับ
8: หมอเชนมาแชร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณกำลังฟัง G-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำยังไง
4: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
5: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
4: สอบถามได้ที่ LINE ID @nภัชชา_clinic
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำ
6: ย
3: ัง ไง
6: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
8: กรุ๊ปเสียออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร0763614001กด1
4: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาม
9: ีคำคำเดียวที่ใช้ดับทุกข์ได้ทุกเรื่องในชีวิตตอนมีความสุขเราก็กลัวมันจะหมดตอนมีความทุกข์เราก็คิดว่ามันจะอยู่ตลอดไปใจเลยไม่เคยสงบสักทีพระพุทธเจ้าตรัสสัจธรรมข้อสูงสุดว่าอนิจจังทุกสิ่งไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีข้อยกเว้นเงินทองชื่อเสียงความรักความเจ็บล้วนเป็นแขกที่แวะมาแล้วก็ต้องจากไปทั้งสิ้นวันที่ทุกข์ให้บอกตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านวันที่สุขก็ไม่ประมาทรู้ว่าต้องรักษาและใช้มันให้คุ้มคนที่เข้าใจความไม่เที่ยงคือคนที่ทุกข์น้อยที่สุดเพราะเขาไม่ฝืนยึดสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ
4: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: Legacy
1: Delight 905 FM Music by the Sea
2: Cool Delight 905 FM
1: 905 FM

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: Rushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
4: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
6: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
7: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ

0: ยนต์ที่ GoHotel ทุกสาขา
1: 201ปีแห่งมรดกที่ยังมีชีวิตสัมผัสพลังแห่งศรัทธาประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพบกับศรัทธา The Power of Faith 201 Years of the Living Heritage นิทรรศการวาดภาพเสวนาอาหารเจและเรื่องราวแห่งศรัทธา 6-19 ตุลาคมนี้ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มที่ลามไลฟ์ภูเก็ตร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นโทร076 682 900

สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกสหรัฐกับอิหร่านอาจจะเจรจากันอีกครั้งในสัปดาห์นี้แม้ผู้นำสหรัฐจะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่ให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซก็ตามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองหลังพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลรวมลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่13ประเมินอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดกรมชลประทานเร่งตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกอำเภอแกลงจังหวัดระยองและซ่อมแซมกำแพงทางระบายน้ำล้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำล้นสปินเวย์และกัดเซาะดินด้านข้างกำแพงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหลังประสบปัญหาชำรุดเสียหายบางส่วนบริเวณอาคารทางระบายน้ำจากการถูกกระแสน้ำกัดเซาะส่งผลให้น้ำไหลทะลักออกมาเป็นจำนวนมากโดยกล่าวว่าจากการตรวจสอบบริเวณจุดที่ถูกน้ำกัดเซาะพบว่าไม่มีการพังทลายของชั้นดินเพิ่มเติมและไม่มีน้ำไหลออกจากบริเวณที่ชำรุดแล้วจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าดำเนินการเร่งซ่อมแซมทันทีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำไหลล้นข้ามคันเขื่อนซึ่งขณะนี้ระดับน้ำและปริมาณน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยชั่วโมงละ2เซนติเมตรไม่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำล้นข้ามคันเขื่อนแล้วส่วนความเสียหายบริเวณข้างกำแพงได้นำวัสดุป้องกันการกัดเซาะเข้าวางตามแนวเพื่อระงับการกัดเซาะดินยืนยันว่าโครงสร้างหลักของตัวเขื่อนยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแกลงยังคงเฝ้าระวังเนื่องจากมีฝนตกลงมาเป็นระยะหากสภาพอากาศเริ่มเปิดคาดว่าวันพรุ่งนี้ปริมาณฝนจะลดลงและระดับน้ำจะค่อยๆลดลงตามลำดับนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรก
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรก สำหรับการดูแลประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับเป็นพิเศษให้กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงโดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555รองรับการแจ้งเหตุและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมตั้งศูนย์พักพิง234แห่งรองรับประชาชนแล้วกว่า 7,000 คนพร้อมประสานกองทัพสนับสนุนรถยกสูง GMC เพิ่มอีก15คันทำงานร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติการรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงเร่งตั้งครัวสนามและครัวกลางในพื้นที่วิกฤตพร้อมปรับการลำเลียงสิ่งของให้เข้าถึงชุมชนและพื้นที่ส่วนลึกมากขึ้นเช่นแฟลตเคหะและชุมชนร่มเกล้าเพื่อแก้ปัญหาของตกค้างไม่ถึงมือผู้ประสบภัยและยังคงเร่งสูบระบายน้ำต่อเนื่องเต็มกำลัง
3: คนกลุ่มแรกเลยที่เราติดต่อให้ทุกเขตทำก่อนเลยคือกลุ่มคนเปราะบางแล้วก็ปรับให้1669รับให้1555รับถ้าเป็นศูนย์พักพิงที่กรุงเทพมหานครเป็นคนเปิดตามโรงเรียนต่างๆตามศูนย์นั้นจะมี234ศูนย์ปัจจุบันนี้มีคนเช็คอินอยู่ประมาณ 6,000 กว่าคนเกือบ 7,000 คนปัญหาที่เราประสบมากที่สุดก็คือระดับน้ำมันสูงมากจริงๆตอนนี้รถที่ใช้ได้จะเป็น GMC ขนาดใหญ่สูงเท่ากับรถ GMC ของทหารถ้าเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ได้เข้ามาเรื่อยๆจากหน่วยงานต่างๆทั้งทหารทั้งกรมป้องกันเมื่อเช้านี้เช็คล่าสุดนะคะก็คือท่านผู้อำนวยการเขตในเขตที่ยังท่วมหนักอยู่มีความต้องการโดยรวมแล้วเนี่ยอีกสัก15คันนะคะตอนนี้ก็อรมน.ก็กำลังช่วยเราหาอยู่
1: กระทรวงคมนาคมประสานเรือท้องแบนส่งอาหารช่วยผู้ประสบภัยบริเวณเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปินายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าบางกะปิเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ร่วมจัดเตรียมและกระจายอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยบริษัทฮอนด้าสนับสนุนสถานที่จัดตั้งเป็นจุดกระจายอาหารก่อนนำส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยทั้งนี้พื้นที่แฟลตคลองจันทน์และพื้นที่อื่นในเขตบางกะปิมีความต้องการอาหารประมาณ 25,000 กล่องต่อมื้อขณะที่การลำเลียงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากระดับน้ำสูงและรถไม่สามารถเข้าถึงบางจุดได้โดยกระทรวงคมนาคมได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบนสำหรับนำอาหารเข้าไปส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่ที่รถเข้าไม่ถึงพร้อมให้การช่วยเหลือเป็นไปตามความต้องการของประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณชุมชนร่มเกล้าลาดกระบัง
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เร่งนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงขณะเดียวกันได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเรือและทรัพยากรจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่พร้อมเพิ่มรถประกอบเลี้ยงเคลื่อนที่สนับสนุนภารกิจรวมเป็น5คันสามารถจัดทำอาหารกล่องได้ประมาณ 6,000 กล่องต่อวันเพื่อกระจายอาหารปรุงสุกให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยวันนี้รถประกอบเลี้ยงของกรมป่าไม้ได้เริ่มปฏิบัติงานแล้วทั้งการจัดทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่จัดหาอาหารได้ตามปกติสำหรับประชาชนในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังณหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโด ึ่งเป็นศูนย์ประสานงานหลักในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ติยาพันยางเทียนรายงาน
1: ตำรวจนครบาลเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียจมน้ำบนผิวจราจรและจอดบนสะพานเพื่อคืนผิวจราจรให้แล้วเสร็จภายในวันพุธนี้พลตำรวจตรีธวัฒน์วงสง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าได้ระดมรถยกและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งคืนผิวจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดเส้นทางให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้โดยเร็วเนื่องจากการสำรวจพบรถที่ต้องเร่งบริหารจัดการและเคลื่อนย้ายรวม385คันแบ่งเป็นรถจอดเสียและจมน้ำบนผิวจราจร185คันและรถประชาชนที่นำขึ้นจอดหนีน้ำบนสะพานและทางยกระดับ200คันโดยตำรวจนครบาลระดมรถยกเข้าปฏิบัติงาน66คันพร้อมได้รับการสนับสนุนรถสไลด์จากกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้านตำรวจนครบาลมักกะสันทยอยเคลื่อนย้ายรถที่ค้างบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่และบนสะพานคลองตันหลังระดับน้ำลดลงเพื่อเปิดเส้นทางสัญจร
5: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่หลังฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังขณะนี้ระดับน้ำลดลงเกือบหมดแล้วการสัญจรทั้งขาเข้าและขาออกสามารถทำได้ตามปกติเหลือเพียงบางจุดที่มีน้ำขังเล็กน้อยและผิวถนนเปียกแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางรถจักรยานยนต์สามารถสัญจรได้ด้วยขณะนี้ยังมีรถจอดเสียและรถที่จอดค้างกีดขวางเส้นทางบางส่วนภายในวันนี้จะเร่งนำรถบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทั้งขาเข้าและขาออกให้เรียบร้อยก่อนเคลื่อนกำลังไปดำเนินการบริเวณสะพานคลองตันซึ่งยังมีรถค้างอยู่จำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่นำรถที่เคลื่อนย้ายไปพักไว้2จุดหลักได้แก่บริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่และสวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์สำหรับเจ้าของรถที่ยังไม่พบรถของตนสามารถติดต่อขอดูรถได้ที่สวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์พร้อมนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถไปติดต่อที่ฝ่ายจราจรสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ทางยกระดับดอนเมืองโทเวขยายเวลาเปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรีไปจนถึงวันพรุ่งนี้เวลา 24:00 นบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางบนทางยกระดับอุตราภิมุขดอนเมืองโทเวออกไปจนถึงเวลา 24:00 นของวันพรุ่งนี้เพื่อร่วมอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมการขยายเวลามาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางและช่วยกระจายปริมาณรถจากเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องถึงเวลา 24:00 นวันพรุ่งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตทางพิเศษฉลองรัตสารามอินทราอานรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอานรงค์ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและเสบียงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยในวันนี้กระทรวงเกษตรได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจะส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางวัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเรียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนก่อนขณะเดียวกันอตก.ยังเปิดพื้นที่ให้บริการจอดรถชั่วคราวณบริเวณศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงอตก.สามารถจอดฟรีเวลา 6:00 น.ถึง 18:00 น.ตั้งแต่วันนี้ถึง2ตุลาคมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
7: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่หลักสี่บางบัวบางเขนและก็คลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเรียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกวันนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นและทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถมาหาอาหารต่างๆได้แล้วก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วยเหลือครับ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดโดยการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือถุงยางชีพตลอดจนเปิดศูนย์บริการประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้เร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่น
8: นายประจวบปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพระดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ปริศนาสังแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศเพื่อส่งข้อมูลถึงประชาชนอย่างรวดเร็วเข้าใจง่ายและทั่วถึง
9: นายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE แถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศณกรมอุตุนิยมวิทยาโดยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติให้กระทรวง DEกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทกสมทจำกัดมหาชนเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆให้รวดเร็วโดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องเป็นข้อเท็จจริงและอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการต้องนำเสนอให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเบื้องต้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และต่อจากนี้จะร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้านนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้รับคำแนะนำเรื่องการสื่อสารซึ่งอาจทำให้ประชาชนรับฟังและทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนักโดยกรมน้อมรับคำติชมและจะนำไปปรับปรุงทั้งรูปแบบการนำเสนอให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายรวมถึงคำนึงถึงความทั่วถึงและความทันต่อเหตุการณ์โดยเนื้อหาที่จะเผยแพร่ต่อจากนี้จะเน้นให้ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนช่วงเวลาใดระดับความรุนแรงเป็นอย่างไรและประชาชนจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
10: ซึ่งในอนาคตก็เริ่มที่จะมีการนำข้อมูลจากผลการตรวจด้วยเรดาร์นำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนผ่าน Facebook Live นะคะทุกๆ1ชั่วโมงที่จะคอยรายงานสภาพอากาศโดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในณปัจจุบันนี้และก็จะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยและหากเป็นไปได้ในอนาคตก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการแสดงสัญลักษณ์จะรู้ว่าความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ระดับไหนและเขาเนี่ยจะต้องทำอะไรอันนี้คือสิ่งที่เป็นแผนในอนาคตที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะดำเนินการต่อไปค่ะ
9: ขณะที่นางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมประชาสัมพันธ์ยังมีช่องทางการสื่อสารทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700 account รวมถึงหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: รัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขาคาดว่าสหรัฐจะเจรจากับอิหร่านอีกในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามเขายังไม่ล้มเลิกความคิดที่อาจจะกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มูซและกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาประเด็นนิวเคลียร์ภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการขายน้ำมันของอิหร่านและฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านยืนยันว่ากระบวนการเจรจาเป็นหนทางเดียวที่จะยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านก็ตามสื่ออิสราเอลรายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเดินทางไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีอย่างไรก็ตามสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลและกระทรวงการต่างประเทศ UAE ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ฮาเรตของอิสราเอลรายงานว่าเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE แจ้งเตือนไปยังนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566แต่คำเตือนดังกล่าวไม่ถูกส่งต่อไปยังหน่วยข่าวกรองหรือกองทัพอิสราเอลแต่อย่างใดต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มคนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.13 เซนติเมตรและเวลา 18:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 76 เซนติเมตรและเวลา 14:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.30 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
13: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
14: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
13: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
14: หยุดอย่ากดอย่าโอน
13: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
14: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
13: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคน

ัง D-Light 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ที่905 FM

0: Delight 905 FM Music by the Sea 905 FM
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปเช็คอินกันต่อที่ประเทศสวีเดนวันนี้เรามี2สถานที่มาฝากกันนะคะที่แรกนั่นก็คือตึกสูงระฟ้า Turning Torso และห้องสมุดประชาชน Stockholm มาดูความพิเศษของที่นี่กันเลยค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบความแปลกตาและสถาปัตยกรรมก็ต้องไม่พลาดในการเดินทางไปปักหมุดที่ตึก Turning Torso ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในแถบสแกนดิเนเวียโดยมีความสูงอยู่ที่190เมตรเลยนะคะภายนอกตึกมีรูปร่างลักษณะที่แปลกตารูปทรงบิดเกลียวซึ่งผ่านการออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวีเดนที่มีชื่อว่าซานติเอโกคาลาทาวาผู้ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการเรียนแบบลักษณะของการบิดตัวของมนุษย์หากใครมีโอกาสได้มาถึงเมืองมันเลยก็สามารถชมความงดงามของตึกและเที่ยวชมแลนด์มาร์คอื่นๆบริเวณโดยรอบได้และปิดท้ายเอาใจสายอ่านอีกหนึ่งที่เที่ยวสวีเดนอย่างห้องสมุดประชาชนสต็อกโฮล์มถือเป็นจุดเช็คอินที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยวสายอ่านที่ชื่นชอบการศึกษาและเรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านตัวหนังสือนะคะโดยห้องสมุดแห่งนี้เนี่ยมีความโดดเด่นด้วยการออกแบบดีไซน์โครงสร้างอาคารให้มีทรงกลมทำให้ไม่ว่าจะยืนอยู่มุมไหนก็สามารถมองเห็นกองหนังสือจำนวนมหาศาลรายล้อมรอบตัวอยู่มากมายเลยนะคะในตอนหน้าเรามีจุดเช็คอินเกี่ยวกับสายรักธรรมชาติมาฝากกันใครที่ชอบสัมผัสธรรมชาติต้องติดตามให้ได้นะคะ
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
0: Cool Delight 905 FM

0: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
2: ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดไม่ได้ยืนอยู่ตรงหน้าแต่มันซ่อนอยู่ในใจและพระพุทธเจ้าทรงเรียกมันว่าอวิชชาอวิชชาไม่ใช่การเรียนน้อยแต่คือการไม่รู้จักทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์และหนทางดับทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อมีอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงเกิดและวงจรแห่งความทุกข์จึงเริ่มหมุนเหมือนคนเดินท่ามกลางความมืดยิ่งวิ่งยิ่งชนเราจึงไล่ตามความอยากและยึดสิ่งที่ไม่แน่นอนว่าเป็นของเราทางออกไม่ใช่การหลับตาหนีแต่คือจุดแสงแห่งปัญญาด้วยศีลสมาธิและการเห็นความจริงตามที่เป็นเมื่อปัญญาเกิดอวิชชาก็ดับและทุกข์ย่อมหมดเชื
1: ้อความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
0: อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง 905 FM แชทไลน์ 905 FM

0: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วยพิยูโฟมได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาพิยูโฟมแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล้นหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาสแนปล็อกเหล็กตัวซีไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติดพิยูโฟมปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิกไอธนาเมทัลชีท.com
3: ศาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: เฮ้เฮ้
5: ใครยิงไม่รู้ไม่รู
6: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
9: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
11: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
12: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
13: การทำดีย่อมเป็นมงคลแก่ชีวิตการคิดดีย่อมเป็นมงคลแก่จิตใจและการพูดดีก็ย่อมเป็นมงคลแก่วาจาดังนั้นบุคคลใดทำดีคิดดีพูดดีบุคคลนั้นย่อมมีความสุขความเจริญ
10: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
14: Delight 905 FM Music by the Sea

0: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
5: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
6: ์พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
7: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
8: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villaออร่าคลินิก076-646-246เครื่องใหม่ราคาเดิม
9: 5678 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
2: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
11: คนเรามักถามว่าจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งแต่ไม่ค่อยถามว่าสิ่งที่เราพึ่งอยู่นั้นพาเราออกจากทุกข์จริงไหมถ้าพึ่งเงินเงินก็หมดได้ถ้าพึ่งคนคนก็เปลี่ยนได้ถ้าพึ่งชื่อเสียงชื่อเสียงก็หายได้สิ่งใดที่ยังไม่เที่ยงสิ่งนั้นยังไม่ใช่ที่พึ่งแท้จริงที่พึ่งที่ถูกจึงไม่ใช่สิ่งภายนอกที่เรากอดไว้แน่นแต่คือธรรมะที่ทำให้ใจลืมตาเห็นความจริงเห็นว่ามีเกิดก็มีดับมีได้ก็มีเสียมีรักก็มีพลัดพรากเมื่อเห็นตามจริงใจก็ยึดน้อยลงเมื่อยึดน้อยลงทุกข์ก็น้อยลงเมื่อทุกข์น้อยลงใจจึงเริ่มสงบนี่แหละที่พึ่งอันแท้จริงของมนุษย
10: ์ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
12: ทั่วไทย Delight Thailand
13: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
14: สวัสดีค่ะ Delight Thailand พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะวันนี้พาทุกท่านมาปักหมุดกันที่ทุ่งดอกไฮดรเนียโครงการหลวงคุณแปะค่ะในช่วงปลายฝนต้นหนาวค่ะคงเป็นช่วงไฮซีซั่นนะคะสำหรับฤดูการแห่งการท่องเที่ยวของใครหลายๆคนที่อากาศก็จะเย็นสบายถ้าได้ออกไปชมวิวธรรมชาติสูดอากาศบริสุทธิ์ก็คงจะดีไม่น้อยเลยละค่ะหรือว่าถ้าใครเป็นสายถ่ายรูปชอบเซลฟี่กับทุ่งดอกไม้หรือว่านาขั้นบันไดสวยๆบนภูเขาแล้วก็ต้องถูกใจที่นี่อย่างแน่นอนค่ะกับทุ่งดอกไฮดรเนียที่โครงการหลวงขุนแปะจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะตั้งอยู่ในตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2526ตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อช่วยเหลือชาวเผ่ากะเหรี่ยงและม้งโดยการสร้างอาชีพทดแทนการปลูกฝิ่นและการทำไร่เลื่อนลอยนั่นเองค่ะทำให้ชาวเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเริ่มแรกนั้นได้พัฒนาและส่งเสริมด้านไม้ผลเป็นอันดับแรกต่อมาได้ทำสวนผักไม้ดอกไม้ประดับสมุนไพรและพืชไร่อีกด้วยและที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือทุ่งดอกไฮเดรนเยียที่เป็นหนึ่งในแปลงปลูกพืชทดลองของโครงการหลวงขุนแปะโดยจะเริ่มบานตั้งแต่เดือนตุลาคมและบานเต็มที่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เลยทีเดียวค่ะแต่แนะนำว่าให้โทรสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนมานะคะจะได้ไม่พลาดช็อตสวยๆค่ะแต่ถ้าใครที่เดินทางไปเที่ยวในช่วงหน้าฝนหรือหน้าหนาวก็ใช่ว่าจะไม่เห็นอะไรสวยๆเลยนะคะเพราะช่วงนี้ก็จะตรงกับฤดูทำนาทำให้ได้เห็นภาพของนาขั้นบันไดสีเขียวที่เรียงล้นหลั่นกันตามความสูงของภูเขาค่ะทุ่งดอกไฮเดรนเยียโครงการหลวงขุนแปะเปิดให้เข้าชมทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นกันเลยสามารถโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0954506335ค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะจะพาทุกท่านไปเช็คอินกันที่ทุ่งดอกหอนนาคสักสุภารีสอร์ทจังหวัดปราจีนบุรีอย่าลืมรอรับชมกันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
12: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
13: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
12: ์คุณกำลังฟังดีไลท์ 9.5 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว

0: ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฝั่ง 905 FM แชทไลน์905 FM
1: Cool Delight 905 FM 905 FM

0: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาร
1: ู้ไหมบางครั้งที่เราทุกข์ไม่ใช่เพราะเรื่องมันหนักแต่เพราะเรายังไม่ยอมวางเรื่องที่ทำให้เราทุกข์บางทีมันจบไปนานแล้วแต่เราเอามาคิดซ้ำจนใจหนักเองเรื่องผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปสิ่งไหนควบคุมไม่ได้อย่าเอามาขังไว้ในใจวางได้เมื่อไรทุกข์ก็เบาลงเมื่อนั้น
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
2: ดีไลท์ 95 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง95 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 95 FM

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: แล้วเจอกันอีกอีกสัก5ปีแล้วกันแล้วเจอกันกับทางกระสุน

0: เมทัลชีทสีสวยล้นหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาสแนปล็อกเหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติดพีโฟมปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
1: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithnametalsheet.com
2: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
3: 7-8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
4: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
5: ลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตทอดมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
6: ยิงไม่รู้ไม่รู
7: ้เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
4: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
12: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemedia1.com
13: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
14: ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดไม่ได้ยืนอยู่ตรงหน้าแต่มันซ่อนอยู่ในใจและพระพุทธเจ้าทรงเรียกมันว่าอวิชชาอวิชชาไม่ใช่การเรียนน้อยแต่คือการไม่รู้จักทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์และหนทางดับทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อมีอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงเกิดและวงจรแห่งความทุกข์จึงเริ่มหมุนเหมือนคนเดินท่ามกลางความมืดยิ่งวิ่งยิ่งชนเราจึงไล่ตามความอยากและยึดสิ่งที่ไม่แน่นอนว่าเป็นของเราทางออกไม่ใช่การหลับตาหนีแต่คือจุดแสงแห่งปัญญาด้วยศีลสมาธิและการเห็นความจริงตามที่เป็นเมื่อปัญญาเกิดอวิชชาก็ดับและทุกย่อมหมดเชื
13: ้อความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
1: 7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลงกรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านระบุสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงไทยคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลง
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันนายกรัฐมนตรีย้ำว่าภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจัดส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางบัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนก่อน
3: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่หลัก4บางบัวบางเขนแล้วก็คลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นและทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถออกมาหาอาหารต่างๆได้เราก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วย
2: ขณะที่นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยใช้คลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมเดินเครื่องระบบระบายน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักก่อนรับน้ำจากคลองสายย่อยและพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเข้าสู่ระบบต่อไปโดยขณะนี้หลายจุดมีระดับน้ำลดลงอาทิถนนพัฒนาการถนนราม